0: ุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: น่าสนใจ
0: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
0: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
0: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
0: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
1: เครื่องต้มเตาอบ
0: ใช้แยกประเภทกันนะมันต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป์ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
1: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาเราไปถามได้ไหม
0: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
1: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
0: 0ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
0: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
1: ่
0: อง
1: สามร
0: ู
1: แต่ว่า
0: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆรู้ไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
1: หัว
0: ใช่ไม่มันมี
1: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
0: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
1: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
0: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hub ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
1: งงสิครับ
0: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
1: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
0: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะ แชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
1: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
0: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะคะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไขควงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่เอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออเอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
0: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายซะไม่นายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อะยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100 บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
0: แตกต่างกันมาก
1: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าม
0: ันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
1: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
0: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
0: USB Charger มันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างงี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
1: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างงี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15 นาทีเต็มแล้ว
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าๆต่อให้ใช้ฟาสต์ชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
1: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
0: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
1: โอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
0: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
1: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
0: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
1: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
0: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่เอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
1: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศ น่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
0: ใช่
1: ตัวราคากลาง
0: อันนี้ตัวราคากลางนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าทีมงาน

0: ตอนทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปรงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปรงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
1: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
0: ที่แตกต่างกันนะคะหลายๆแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
1: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไปตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยกับตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
0: ่มี USB ครับใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
1: เป็น
0: หลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพงมีม่านนิรภัยแต่อันนี้
1: ไม่มี
0: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
1: แงะที่ยาก
0: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได้หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: ตอบยากนะตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มาตั้งแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงท็อฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเครูแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกๆจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคืออาจจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: อ2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้ว

0: คุณสบายใจได้ว่าเอ้ยอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างอ่ะแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลยพลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลักๆพลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนางหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อฟฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักกรีเยอะมากคือวิธีการดูบักไฟถ้าเกิดว่าบักกรีเยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อ
1: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกรีมีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี้มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสีเหลือง
0: อ๋อสีเหลือง
1: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
0: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่
1: เรียงสวยมากเอ้ยมันจะสวยเกินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
1: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
0: เหมือนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
1: ขึ้นอีกระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรดันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
0: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
1: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
0: แงะเล่น
1: แงะเล่นได้
0: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
1: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วทอฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณทอฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากนะครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและทอฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: จากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าสินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
3: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
4: ทำงานก่อนแล้ว
6: ไปไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
3: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
8: กะลาปะ
4: กะลาปะ
8: กะลาปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
9: ของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป

0: ทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซาลาเปาโอ้ย
1: เออเจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยข้าปล่อยข้า
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๊ะ
1: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
1: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
1: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้
3: โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปท่ารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกิน

0: นค่าเหมือนกันแง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าท่าทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

น6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาล

ด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง112ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าถ่านตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้

จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจัดเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สงสารพระสุริยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยทัยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด
5: ้
7: วย
8: ไปด
9: ้
8: วย
9: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: สิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นต

0: ิ่งน้ำท่วมขังครับ
1: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
1: งวงช้างงวงช้าง
3: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
4: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
1: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มโอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
3: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
3: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
3: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แ

0: จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dle.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: รีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย
1: ้โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับไส้กรอกค่ะ

0: หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
0: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารป่าไพรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับ

0: ็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
2: น้ำค
1: ่
2: ะ
1: ร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
3: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนซึ่งครูโอก็ให้นักเรียนนั้นได้สืบค้นความหมายของสำนวนไทยแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยหน้าห้องเรียนซึ่งให้ตัวแทนออกมาพูดจากผลการประเมินก็ทำให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจสามัคคีทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งตัวแทนออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างได้ชัดเจนทำให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางก็เข้าใจในสิ่งที่เราพูดและในการพูดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเราต้องมีอะไรในการพูดนอกจากพูดให้ถูกต้องพูดให้ดีพูดให้ชัดเจนเรียงลำดับข้อมูลการพูดแล้วเราต้องมีมารยาทในการพูดด้วยและหลังจากที่นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์เรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวที่สุดมันสอดคล้องกับสำนวนใดตามใจ
2: ปาก
1: ลำบากท้องตอบดังๆตามใจปากลำบากท้องหมายความว่าถ้าเรากินอะไรมักง่ายตามใจเราอาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะการกินเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับดูที่สไลด์ของครูก็คือเกมสำนวนไทยคุณครูมีรูปตัวการ์ตูนมาเป็นกลุ่มๆนักเรียนคิดว่ากิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ชั่วโมงนี้จะเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มแสดงว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องช่วยการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมของครูมีอะไรบ้างตามมาเลยครับสำหรับกิจกรรมสำนวนไทยนะครับคุณครูให้รูปภาพสำนวนไทยมาทั้งหมดกี่รูปภาพ
2: 9
1: ให้มาทั้งหมด9รูปภาพนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยปรึกษากันว่าจะเลือกรูปภาพใดบอกชื่อสำนวนไทยบอกความหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับบุคคลหรือสถานการณ์ให้เข้าใจทราบปลายทางทราบนะครับปลายทางก็เลือกรูปภาพสำนวนไทยได้เลยบอกชื่อสำนวนไทยความหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกมีไหมถ้าเช่นนั้นก็จะไล่ไปตามลำดับกลุ่มแรกกลุ่มที่1ตัวแทนออกมาเรียกรูปภาพกลุ่มที่1เลือกรูปภาพแรกเดี๋ยวไปปรึกษากันกลุ่มที่2ตัวแทนออกมาบอกว่าจะเลือกรูปภาพใดกลุ่มที่2เลือกรูปภาพที่9เป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กลับที่ครับปรึกษากันเลยครับกลุ่มที่3ตัวแทนออกมาชี้ให้ปลายทางดูว่าเลือกตรงกับปลายทางหรือเปล่ากลุ่มที่3เลือกรูปภาพที่6กลับไปปรึกษากันครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ออกมาเลยครับกลุ่มที่4เลือกรูปภาพใดเอ่ยเลือกรูปภาพที่2กลับไปครับกลุ่มที่5เลือกรูปภาพที่4กลับไปได้ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์สำนวนไทยโดยที่จะต้องบอกชื่อสำนวนไทยให้ได้บอกความหมายของสำนวนไทยให้ได้แล้วก็เชื่อมโยงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูพร้อมกันปรบมือให้เพื่อน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะ
0: กลุ่มที่1เลือกสำนวนใดครับ
1: น้ำขึ้นให้รีบตักค่ะ
0: น้ำขึ้นให้รีบตักอธิบายเลยครับ
1: คือโอกาสที่เวลาที่โอกาสมาแล้วเราให้รีบคว้าเอาไว้ค่ะ
0: มีโอกาสให้รีบคว้าเอาไว้นะครับเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ใดบ้าง
1: เป็นสถานการณ์ที่เวลาที่น้ำขึ้นเราต้องรีบคว้าเอาไว้เหมือนว่ารีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: รีบตักน้ำถ้าเกิดน้ำลดเราตักไม่ถึงพอน้ำมาน้ำหลากน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักน้ำเหมือนกับว่าเวลาที่เราได้รับโอกาสได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันหรือไปพัฒนาตนเองเราก็ควรที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปกลุ่มที่2มาตัวแทนมาเลยครับกลุ่มที่2
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลัลนาโอไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: กลุ่มที่2เลือกสำนวนที่เท่าไหร่ครับ
2: สำนวนที่9ค่ะคนดีผีคุ้ม
0: เลือกสำนวนที่9คนดีผีคุ้มอธิบาย
2: แปลว่าคนที่มีจิตใจดีย่อมถูกคุ้มครองเสมอค่ะ
0: คนที่มีจิตใจดีทำความดีทำแต่คุณงามความดีแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเป็นคนดีก็จะถูกคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุ้มครองดูแลตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ได้บ้างครับ
2: อย่างเช่นคนที่มีจิตใจดีงามผีก็จะคุ้มครองค่ะ
0: ผีก็จะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
2: ค
0: ุ้มครองให้รอดปลอดภัยปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลแนะนำตนเองแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟัง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฉัตรมงคลแสงสีชื่อเล่นเสื้อปั่นครับมาจากกลุ่ม3ครับ
0: เลือกสำนวนใดครับกลุ่มที่3
3: ขี่ช้างจัดตะกระแดงครับ
0: สำนวนที
3: ่6ครับ
0: สำนวนที่6ขี่ช้างจับตะกระแตนอธิบายเลยครับ
3: ขี่ช้างจับตะกระแตนนะครับหมายความว่าลงทุนมากแต่ได้กำไรน้อยครับ
0: การไปจับตะกระแตนตัวนิดเดียวเนี่ยจำเป็นต้องขี่ช้างไหม
3: ไม่จำเป็นต้องขี่ช้าง
0: วิ่งไล่ก็อาจจะได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์ใดได้บ้างอย่างเช่น
3: เราตั้งร้านขึ้นมาใหม่แล้วเราซื้อของมาเยอะแต่มีคนเข้ามาซื้อน้อยครับ
0: ลงทุนมากได้ผลกำไรน้อยปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับ
4: สวัสดีครับผมเด็กชายปวริศทะเลน้อยครับมาจากกลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4เลือกสำนวนที่เท่าไหร
4: ่สำนวนที่2ครับ
0: สำนวนที่2ชื่อว่า
4: ดินพอกหางหมูครับ
0: ดินพอกหางหมูอธิบายเลยครับ
4: หมายถึงคนที่ชอบสะสมงานเยอะๆครับและไม่ยอมแก้คร
0: ับ ไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมทำงานให้เสร็จสักทียกตัวอย่างได้ไหมเหมือนเด็กที่ทำไมขี้เกียจ
4: ส่งงานทำงาน
0: ขี้เกียจทำงานส่งงานแล้วทำให้งานทำไม
4: เยอะครับ
0: ค้างเยอะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5มาครับภัทริกา
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกากินอภัยชื่อชูก้าค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะได้รูปที่4ค้างคกขึ้นวอค่ะ
0: รูปที่4ค้างคกขึ้นวออธิบายเลยครับ
5: หมายถึงคนที่ได้ดิบได้ดีแล้วลืมบ้านเกิดตัวเองค่ะ
0: ลืมฐานะเก่าของตนเองแล้วมีนิสัยอย่างไรด้วย
5: มีนิสัย
0: เย่อหยิ่งยโส
5: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะเดี๋ยวเป็นการประชดประชันแต่ว่าเปรียบเทียบกับบุคคลหรือคนที่มีนิสัยเย่อหยิ่งใช่ไหม
5: ใช่ค
0: ่ะได้ดีแล้วลืมตัวตนของตนเองปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับได้มานำเสนอสำนวนไทยที่เล่นเกมไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับได้อธิบายความหมายแล้ว

ก็เชื่อมโยงไปยังสถานการณ์ก็เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดีนะครับต่อมาครูมีคำถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนดังนี้นะคำถามคือนักเรียนคิดว่าสำนวนไทยมีที่มาจากอะไรบ้างหลังจากเล่นเกมเมื่อสักครู่สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์การกระทำของคนสามารถเชื่อมโยงได้ว่าสำนวนไทยมีที่มาอย่างไรบ้างสำนวนไทยมีที่มาอย่างไรบ้างครับใครทราบเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเขาบอกว่าสำนวนไทยเนี่ยก็มักจะมีที่มาจากธรรมชาติความเชื่อการกระทำประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็มีเครื่องหมายไปยันใหญ่นี่หมายความว่าอย่างไรยังมีอีกมากมายสำหรับที่มานะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีดังนี้1เนี่ยนักเรียนต้องบอกลักษณะสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยได้2วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆได้และสุดท้ายต้องบอกความสำคัญของการใช้สำนวนไทยให้ได้ด้วยนะครับในส่วนของสำนวนไทยเด็กๆยังจำได้ไหมปลายทางจำได้ไหมครับว่าสำนวนไทยคืออะไรสำนวนไทยคือถ้อยคำที่ทำไมใช้กล่าวเปรียบเทียบให้ข้อคิดคติเตือนใจมีความหมายทำไมกว้างลึกซึ้งอาจจะต้องตีความนะครับถ้างั้นเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมยังหลังตรง3 4

0: เขาบอกว่าสำนวนไทยเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ทำไมใช้ในภาษาไทยที่เราพูดสื่อสารกันมีความหมายกว้างลึกซึ้งและเปรียบเทียบรวมไปถึงสำนวนไทยเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยรวมไปถึงสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยด้วยแสดงว่าสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยก็จัดเป็นสำนวนไทยนะครับเรียกรวมๆว่าแบบนี้ต่อมาย่อยมาถึงสุภาษิตนักเรียนตอบได้ไหมว่าสุภาษิตคืออะไรตอบได้ไหมครับภาษิตเอ่ยสุภาษิตเอ่ยถ้อยคำที่ทำไมเคยได้ยินไหมสุภาษิตให้ข้อคิดคติเตือนใจอบรมสั่งสอนให้ทำความดีละเว้นความชั่วเคยได้ยินไหมถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายพร้อมกันนะครับต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4
1: สุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวเป็นคำรองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้ทำความดีละเว้นความชั่วเช่นว่า
0: อ่านว่าอะไรครับตรงที่ว่าอย่าชิงสู่ก่อนหามอ่านคำว่าหามนะไม่ใช่หามเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ก่อนที่มันจะสุกมันต้องทำไมก่อนมันต้องหามไม่ใช่หามนักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะครับเมื่อสักครู่มีเสียงแทรกมาว่าเป็นหามครูโอก็ใจตุ๊บละครูโอเขียนผิดหรือเปล่านะนะครับนักเรียนในส่วนของสุภาษิตเนี่ยเขาพยายามที่จะสอนให้เราทำไม

0: ำความดีละเว้นความชั่วเพราะสุภาษิตจะต้องเป็นถ้อยคำที่ให้คติแง่คิดแล้วก็สั่งสอนอย่างเช่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใครอธิบายได้บ้างยกมือเลยครับต้นทางปลายทางช่วยกันยกมือใครอธิบายได้บ้างความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นการอบรมสั่งสอนอย่างไรไม่งั้นครูจะสุ่มนะอ่ะฉัตรมงคล
1: หากเราพยายามทำอะไรมากๆครับเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นครับ
0: ถ้าพยายามทำอะไรมากๆให้ถึงที่สุดใช่ไหมก็จะประสบความสำเร็จถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกลุ่มไหนครับกลุ่มที่หนึ่ง
2: ก็คือการทำดีก็จะได้ความดีตอบแทนมาทำชั่วก็ได้ความชั่วตอบแทนมาค่ะ
0: การทำความดีก็จะได้ความดีตอบแทนมาการทำความชั่วก็มักจะได้รับผลกรรมใช่ไหมกรรมชั่วเอาประมือให้เพื่อนและสุดท้ายขออีกหนึ่งสุภาษิต อย่าชิงสุกก่อนห้ามกลุ่มที่5ยกมือตอบอธิบายให้เพื่อนปลายทางฟังนะครับ
3: คือการรักตัวสงวนตัวไม่ควรแต่งงานก่อนวัยอันควรค่ะ
0: เปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นทำไมเป็นผู้หญิงใช่ไหมอย่างสำนวนอย่าชิงสุกก่อนห้ามเนี่ยเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขาสอนว่าอย่าชิงสุกก่อนห้ามนะครับเป็นผู้หญิงต้องทำไมรักนวลสงวนตัวไม่ควรแต่งงานก่อนวัยอันควรควรแต่งงานหรือมีคู่ครองในวัยที่เหมาะสมนะครับต่อมาเรารู้จักความหมายของสำนวนไทยแล้วรู้จักความหมายของสุภาษิตแล้วเรามารู้จักความหมายของคำพังเพยกันบ้างดีรู้จักไหมคำพังเพยคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับใครทราบบ้างคำพังเพยชัยมงคลลองตอบให้เพื่อนๆฟัง
1: คำที่ใช้เปรียบเทียบหรือพังเพยคนคนนั้นครับ
0: ถือว่าได้นะครับปรบมือให้เพื่อนคำพังเพยก็จะมีลักษณะเป็นกลางๆนะเปรียบเทียบพฤติกรรมเป็นการพังเพยเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนคนนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยครับ3 4
4: คำพัง

0: อย่างเช่นคางคกขึ้นวอเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบบุคคลที่มีพฤติกรรมอย่างไรได้ดีแล้วลืมตนเย่อหยิ่งแย่โสปกติแล้วคางคกมันอยู่บนวอไหมอยู่บนเสลี่ยงไหมไม่ต้องคนไม่ต้องไปหามไปยกยอปอปั้นนะครับต่อมาในส่วนของกระต่ายตื่นตูมสำนวนนี้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนที่ตื่นตระหนกตกใจแล้วยังไปบอกคนอื่นอีกไปทำไมทำให้เรื่องมัน
1: ใหญ่
0: โตไปนะครับเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมนี่ก็คือคำพังเพยที่มีลักษณะให้เราทำไมตีความให้เข้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของสำนวนไทยก็ดีสุภาษิตก็ดีแล้วก็คำพังเพยก็ดีนะครับนักเรียนต้องจำความหมายให้ได้แล้วก็แยกให้ออกแต่โดยรวมแล้ว เรามาดูข้อสังเกตกันนะครับโดยรวมแล้วสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าสำนวนไทยนะครับซึ่งข้อสังเกตเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วสำนวนจะมีความหมายครอบคลุมถึงสุภาษิตและคำพังเพยจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดนะครับต่อมาครับเรามาดูแหล่งข้อมูลของสำนวนไทยกันบ้างในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่ครูโอเคยให้นักเรียนค้นหาความหมายของสำนวนไทยในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมเราค้นหาจากอะไรเว็บไซต์พจนานุกรมซึ่งเมื่อพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ชื่อสำนวนไปแล้วก็จะทำให้ทำไมทราบความหมายของสำนวนนั้นๆใช่ไหมครับ

0: และครูก็มีแหล่งสำนวนไทยที่ครูอยากนำเสนอดังนี้เป็นหนังสือพจนานุกรมชื่อว่าภาษิตคำพังเพยแล้วก็สำนวนไทยนะครับฉบับราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ครั้งที่17แสดงว่ามีพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่1 2 3 4 5มาเรื่อยๆจนถึงครั้งที่17แล้วก็ยังมีครั้งต่อๆไปนะครับเนื่องจากได้รับความนิยมมีคนซื้อจำนวนมากซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขาก็ได้จัดพิมพ์จัดทำนะครับหนังสือเกี่ยวกับภาษิตคำพังเพยสำนวนไทยนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะครับเพื่อที่จะนำมาสืบค้นความหมายของสำนวนไทยได้ต่อมาครับแหล่งข้อมูลของสำนวนไทยอื่นๆที่นักเรียนควรจะรู้ด้วยอันดับแรกอย่างที่บอกหนังสือสำนวนไทยก็จะมีหลายเล่มต่อมาเว็บไซต์พจนานุกรมจากชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้สืบค้นถ้าไม่มีหนังสือสำนวนไทยไม่มีเว็บไซต์พจนานุกรมนักเรียนคิดว่าเราจะหาความหมายของพจนานุกรมจากใครได้บ้างครูผู้รู้นักปราชญ์ใช่ไหมครับอาจจะหาจากบุคคลหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้บุคคลบางคนเนี่ยทำไมเก่งนะรู้เรื่องสำนวนไทยได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็หาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็อาจจะมีแต่ต้องดูเว็บไซต์ที่ทำไมน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมทายสำนวนไทยพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วหลังตรงนะครับข้อที่1สำนวนแรกเขียนเสือให้วัวกลัวจริงไหมเรามาดูคำตอบจริงนะครับเขียนเสือให้วัวกลัวเหมือนการขู่ไหมข่มขู่วัวกลัวเสือไหมกลัวเพราะว่าเสือเป็นสัตว์กิน
1: เน
0: ื้อเสือไม่กินวัวอยู่แล้วต้องเขียนเสือให้วัวกลัววาดรูปเสือทำไมตัวใหญ่นะครับวัวเดินมาเห็นก็กลัวข่มขู่ให้ผู้นั้นกลัวนะครับต่อมาสำนวนที่สอง
1: ด
0: ินพ่อหางหมูเก่งมากต่อมานะครับสำนวนที่สองมีคำว่าปิดมีรูปทองมีคำว่าหลังแล้วก็มีพระพุทธรูปนักเรียนคิดว่าเป็นสำนวนใดครับปิดทองหลังพระเก่งมากทำความดีโดยที่ไม่ต้อง
1: บอกใคร
0: ไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้นะครับทำความดีรับหลังต่อมาสำนวนที่สามมีใครบอกว่าสุนัขไหมใช้คำว่าสุนัขได้ไหมได้แต่ว่าสำนวนไทยปกติจะเป็นคำที่ตรงๆคำง่ายๆคำภาษาชาวบ้านก็จะใช้คำว่าหมาส่วนใบตองเนี่ยครูโอครับมันเป็นใบตองสดนะไม่ใบตองเนี้ยครูสื่อความหมายแค่ว่าใบตองเฉยๆเพราะมีคำว่าแห้งอยู่แล้วนะครับถูกต้องต่อมาสำนวนที่5
1: อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
0: บางคนบอกว่าอดมะนาวไว้กินน้ำผึ้งจริงหรือเปล่าอดมะนาวไว้กินน้ำผึ้งมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวน้ำผึ้งมีรสชาติ
1: หวาน
0: บางคนบอกขมไม่เป็นไรเอารสชาติที่มันเด่นก็คือหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวานต่อมาครับต่อมาลูกไก่อยู่ในกำมือจริงๆคำเนี้ยคือคำว่าลูกแต่ไก่ที่ครูนำมาครูเอามาหลอกไม่ใช่ลูกไก่เป็นแม่ไก่แต่ครูสื่อแค่คำว่าไก่อย่างเดียวก็คือลูกไก่อยู่ในกำมือไม่ใช่กำปั้นนะกำมือถูกต้องต่อมาข้อที่7ข้อที่7นะครับมีรูปผ้าแล้วก็กองอุจจาระแต่เราจะไม่เรียกว่าผ้าอุจจาระเพราะว่ามันต้องไปประกอบกับคำว่าริ้วก็เลยกลายเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองไม่ต้องบอกว่าห่อทองคำนะครับต่อมาข้อที่8ปลายทางดูด้วยนะ
1: เดินตามผู้ใหญ่ปากไม่กล้า
0: สำนวนที่8ไม่มีตัวอักษรใบให้เอารูปภาพมาเชื่อมโยงเดินตามผู้ใหญ่ทำไม
1: ไม่กล
0: ้าจริงหรือเปล่าครบไหมเนี่ยครูคิดว่ามันน่า

0: จะขาดไปหนึ่งคำนะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดครูก็เอาคำนี้มาจากพจนานุกรมเขาใช้คำว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับต่อมาสำนวนที่9
1: กบในกะลาก
0: กบในกะลาครอบง่ายๆนะครับไม่ยากและสำนวนสุดท้ายมีรูปดวงจันทร์แล้วก็มีกระต่ายกระต่ายหมายจันทร์ก็หมายถึงทำไมผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะที่ดีกว่านะครับเปรียบเหมือนกระต่ายหมายจันทร์นะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมทายสำนวนไทยไปแล้วก็น่าจะรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่2สำนวนไทยสุภาษิตขับพังเพยโดยให้นำสำนวนในกรอบสี่เหลี่ยมไปเติมลงในช่องว่างของแต่ละข้อให้ถูกต้องดูแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกใบงานที่2เรื่องสำนวนไทยสุภาษิตคำพังเพยส่วนนักเรียนก็ทำใบงานที่2เมื่อทำเสร็จแล้วส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับใบงานของนักเรียนเขาให้ตัวอย่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์มาทั้งหมด5ข้อนะครับแล้วให้นักเรียนเชื่อมโยงจากนั้นนำสำนวนไทยในกรอบไปใส่ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชื่อมโยงสำนวนไทยกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับปลายทางก็ด้วยเช่นกันมานำเสนอคำตอบที่ตนเองได้ทำไปนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนดีกลุ่มที่สองเริ่มจากกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองนำเสนอข้อที่สองหมายเลขกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของของข้อนั้นๆนะครับกลุ่มที่2ออกมาครับตัวแทนมาครับณัฐพัฒน์เอาแบบฝึกหัดมาด้วยเดี๋ยวณัฐพัฒน์อ่านคำถามให้ปลายทางฟังแล้วก็บอกคำตอบได้เลยนะครับบอกเหตุผลด้วยนะ
1: บทร้อยกองนี้ให้ข้อคิดอย่างไรคำตอบคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ
0: เดี๋ยวอ่านบทร้อยกองให้เพื่อนฟังด้วย
1: เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบั่นตั้งหน้ามานะธรรม
0: มานะนำเนาะ
1: มานะนำ
0: แล้วก็ในส่วนของบทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดอย่างไร
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคร
0: ับ ก็จะสอดคล้องกับสำนวนที่ว่าสุภาษิตที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถ้าถูกต้องปรบมือต่อไปกลุ่มที่4สุ่มกลุ่มที่4ครับออกมานำเสนอข้อที่4ให้เพื่อนๆฟังปวเรศทะเลน้อย
2: เราไม่ควรอาฆาตพยาบาทผู้ใดควรให้อภัยเขาครับ
0: เพราะอะไรล่ะครับ
2: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับ
0: เพื่อนเอาตัวเลือกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมาเติมนะครับซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมากลุ่มที่5ใครมาก็ได้ลูกกลุ่มที่5ได้ข้อ5นะครับ
3: สุริวิภาเธอไม่ควรขับรถด้วยความเร็วนะเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
0: ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายบางที่ก็อาจจะพูดว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับซึ่งสอดคล้องไหมเพื่อนๆสอดคล้องเพราะการขับรถเร็วเนี่ยเป็นการประมาทอย่างหนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนเหลืออีกกี่ข้อเหลืออีก2ข้ออ่ะกลุ่มที่3ครับออกมานำเสนอ
4: ในการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำงานใดๆถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นยอมประสบผลสำเร็จ
0: ยอมหรือว่าย่อม
4: ย่อมประสบผลสำเร็จ
0: ย่อมประสบผลสำเร็จ
4: คำกล่าวนี้ตรงกับสุภาษิตความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีความพยายามมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นด้วยความทำไมตั้งอกตั้งใจก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายกลุ่มที่1ครับสุดท้ายกลุ่มที่1ก็จะนำเสนอข้อที่1นะครับปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ผู้จัดการบอกว่าคำขออภัยครับผู้จัดการบอกว่าความลับของบริษัทเราถูกเปิดเผยเพราะเกลือเป็นหนอนครับ
0: เพราะเกลือเป็นหนอนแสดงว่าถ้าเปรียบเสมือนเมื่อก่อนมีไส้ศึกอาจจะนำความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้บริษัทคู่แข่งนะครับถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อน หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันใครจะเป็นคนมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูได้ฟังได้เข้าใจบ้างพงษ์ธนาได้ไหมจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้รับความรู้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างพงษ์ธนามาหน้าห้องเลยครับลูกพงษ์ธนาบอกให้เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางทราบได้หรือไม่ว่าจากการทำแบบฝึกหัดทำกิจกรรมเชื่อมโยงสำนวนไทยเมื่อสักครู่นี้ได้ประโยชน์อะไรลูก
6: ได้ประโยชน์เกี่ยวกับคำพังเพยแล้วก็สุภาษิตครับ
0: แล้วก็อะไรอีกทำให้เราสามารถใช้สำนวนไทยส
6: ุ
0: ภาษ
6: ิ
0: ตคำพังเพยในการ
6: เปรียบเทียบครับ
0: เปรียบเทียบอะไรกับอะไร
6: เปรียบเทียบอย่างเช่นความดีกับความชั่วคร
0: ับ เปรียบเทียบความดีความชั่วแต่จริงๆแล้วสามารถเปรียบเทียบสำนวนไทยกับพฤติกรรมหรือการกระทำของ
6: คน
0: ของบุคคลทั่วไปใช่ไหมเอาปรบมือให้เพื่อนและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันครับมีความสำคัญอย่างไรใครจะตอบคำถามได้บ้างกลุ่มที่สีได้ไหมชาติมงคลเจ้าเก่าเจ้าประจำของครูนะครับมาหน้าห้องเรียนชาติมงคลสรุปให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังหน่อยว่าคำถามที่ว่าการเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรลูก
4: มีความสำคัญให้ทำให้เรารู้เรื่องสำนวนไทยแล้วก็สามารถนำสำนวนไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างนำไปปรับใช้อย่างไรเช่นเดินไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็จะต้องเปรียบเทียบสำนวนไทยให้เข้ากับ
4: เหตุการณ์นั้นๆค่ะ
0: เหตุการณ์นั้นๆถ้าใช้สำนวนไทยผิดเปรียบเทียบได้ถูกไหม
4: ไม่ถูกค่ะ
0: ไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้สำนวนไทยทำไม
4: ที่ถูกต้องและชัดเจนค
0: ่
4: ะ
0: ที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนรวมไปถึงการพูดชื่อสำนวนไทยให้ถูกต้องอย่างเช่นสำนวนที่บอกว่าเห็นช้างขี้ตามช้างเราต้องไปเปลี่ยนคำว่าขี้ไหม
4: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเห็นช้างอุจจาระแล้วอุจจาระตามช้างแบบนี้ไหมไม่ต้อง
4: ไม่ต้อง
0: เราใช้สำนวนที่โดยตรงเป็นภาษาโดยตรงของเขาเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมที่จะอธิบายเพิ่มเติม
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วปรบมือให้เพื่อนครับดังที่ฉัตรมงคลได้บอกนะครับก็จะทำให้เข้าใจความหมายของสำนวนไทยได้ทำไมได้มากขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้เรื่องสำนวนไทยเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมการที่เราจะนำสำนวนไปใช้เปรียบเลยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็ต้องเปรียบเทียบไม่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ๆว่าก็ไปว่าเขาไปเปรียบเทียบเขาแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยในส่วนของบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ในส่วนของสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้เรื่องสำนวนไทยใบงานเรื่องสำนวนไทยคำพังเพยแล้วก็สุภาษิตนะครับแล้วก็รูปภาพถ้ามีนะครับคุณครูปลายทางถ้ามีรูปภาพเกี่ยวกับสำนวนก็สามารถนำมาทบทวนกับนักเรียนของท่านได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องสำนวนไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปปรับใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้วันนี้ก็พบกับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มาก

ว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบอั้มเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน2ขั้นตอนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน2ขั้นตอนได้นั่นเองครับนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานั้นเรามีอยู่กี่ขั้นตอนครับยังจำได้ไหม
2: 4
1: ขั้นตอนขั้นตอนแรกคืออะไรนักเรียนตอบกับฟุกสิครับ
3: ทำความเข้าใจ
1: โจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วนะครับพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งโจทย์ถามต้องทำอะไรไว้
2: วงกลม
1: ไว้สิ่งที่โจทย์บอกต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ขีดเส้นใต้ไว้นะครับเมื่อเราวางว่าใจโจทย์แล้วนะครับวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเรามา
3: ว
1: างแผนนะครับเมื่อวางแผนแก้ปัญหาว่าเราจะใช้ยุทธวิธีใดนะครับในการแก้ปัญหานะครับและเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้วิธีใดนะครับและเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำไงต
2: ่อ
1: ดำเนินการตามแผนคือขั้นในการที่เราคำนวณหาคำตอบแล้วใช่ไหมครับเมื่อดำเนินการตามแผนเสร็จแล้วทำไงต่อ
2: ตรวจสอบ
1: คำตอบครับมี2รูปแบบก็คือความสมเหตุสมผลและความถูกต้องของคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโจทย์ในวันนี้นะครับมีอยู่ดังนี้เลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มครับว่าเราจะมีแนวทางในการหาคำตอบของโจทย์ข้อไรนะครับและลองเขียนออกมาสิครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วอภิปรายกันในกลุ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้ได้อภิปรายกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรครับนักเรียน
1: หาราคาแม่ต้องจ่ายเงิน
0: แม่ต้องจ่ายเงินเท่าไร

0: แล้วแม่จ่ายเงินซื้ออะไรอ่ะ
1: ซ
0: ื้อ
1: ปลา
0: ปลาทับทิมซื้อกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: สองตัวโดยหนักตัวละเท่าไหร่บ้างหนักเศษ 8.5 กิโลกรัมและ
1: เศษ 5 ส่วน 8 กิโลกรัม
0: แล้วโจทย์บอกอะไรมาอีกนะครับจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับแล้วคุณฟุกก็วงสิ่งที่โจทย์ถามเอาไว้แล้วนะครับว่าแม่ต้อง

0: ต้นทางและปลายทางเป็นคนตอบครับมีแนวคิดอย่างไรครับในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี
1: ้นำน้ำหนักปลาทับทิมทั้ง2ตัวมาบวกกันแล้วก็คูณ120ครับ
0: นำน้ำหนักของปลาทับทิมทั้ง2ตัวมารวมกันใช่ไหมครับก็คือนำมาบวกกันเมื่อนำมารวมกันแล้วก็ได้น้ำหนักปลาทั้งหมดแล้วก็นำไปคูณกับ120ซึ่งเป็นราคาต่อกิโลกรัมก็จะทราบว่าจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรปรบมือเพื่อนหน่อยครับแล้วกลุ่มอื่นๆมีแนวคิดเช่นเดียวกับเพื่อนไหมครับมีไหมครับจากที่กูฟุกนะครับได้เดินดูแต่ละกลุ่มที่ได้วิเคราะห์ลงในกระดานนะครับกูฟุกเห็นว่าทุกกลุ่มเนี่ยออกมาในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนได้มาแล้วใช่ไหมครับกูฟุกก็มีแนวคิดเช่นเดียวกับนักเรียนเลยนะครับก็คือนำน้ำหนักของปลาทั้งสองตัวนี้มาทำอะไรก่อนมารวมกันก่อนนะครับกูฟุกจะแสดงเป็นแผนภาพดังนี้ครับน้ำหนักของปลาตัวที่1ใช่ไหมก็คือเศษ8ส่วน5กิโลกรัมแล้วครูฟุกจะแทนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเป็นน้ำหนักของปลาตัวที่2ครูฟุกจะวาดด้านล่างหรือจะมาต่อกัน
2: เอาม
0: าต่อเอาทำอะไรกัน
2: เอามาต่อ
0: เอามาต่อกันนะครับดังนี้เลยนะครับและน้ำหนักของปลาทั้ง2ตัวนี้ใช่ไหมนำมารวมกันใช่ไหมครับก็เป็นน้ำหนักของปลาทั้ง2ตัวคือน้ำหนักของปลาทั้งหมดใช่ไหมครับน้ำหนักของปลาทั้งหมดหาได้ยังไงจากที่เพื่อนบอกมาเลยก็คือนำเศษ8ส่วน5บวก
2: เศษ5
0: ก็ได้มาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นปลาทับทิมราคากิโลกรัมละ120บาทเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทแล้วเนียงก็นำในวงเล็บนะครับเศษ8ส่วน5บวกเศษ5ส่วน8คูณ120นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างถูกเหมือนของฟุกไหมครับเหมือนไหมเหมือนเลยครับปรบมือให้ตนเองทางต้นทางและปลายทางครับจากตรงนี้นะครับเราได้วิเคราะห์และวางแผนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ในวันนี้เนื้อหาของเราคือการแสดงวิธีหาคำตอบเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำนะครับเนี่ยตั้งใจดูนะครับว่าเราจะเขียนแสดงวิธีทำอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นนะครับโจทย์แล้วก็วิธีทำนะครับนักเรียนต้องนำสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนนะครับโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าปลาทับทิมมีอยู่กี่ตัวนะ
2: 2
0: ตัวอ่ะหนักเท่าไหร่บ้างเศษ8ส่วน5กิโลกรัมครูฟุกเขียนเลยครับแม่ซื้อปลาทับทิมหนักเศษ8ส่วน5กิโลกรัมเป็นบรรทัดแรกนะครับบรรทัดถัดมาและปลาทับทิมอีกตัวหนักเศษ5ส่วน8กิโลกรัมใช่ไหมครับจากนั้นที่ได้บอกครูฟุกว่าให้นำน้ำหนักของปลาทั้งสองตัวนี้มาทำอะไรกันก่อนมาบวกกันใช่ไหมบรรทัดต่อไปเราก็จะได้ปลาทับทิม2ตัวหนักบรรทัดนี้นักเรียนต้องนำน้ำหนักของปลาทั้งสองตัวนี้มาบวกกันใช่ไหมครับทำยังไงครับบวกกันได้เท่าไหร่ต้องหาอะไรก่อนคอรนอคอรนอเท่าไหร่ครับ40คอรนอ40ทำตัวส่วนให้เป็น40ได้อย่างไรครับตอบครูฟุกเลยเอาอะไรมาคูณกับเศษ8ส่วน5ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
2: 8
0: นำอะไรนะ
2: 8
0: นำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ8ส่วน5ต่อไปขึ้นหมายบวกเอาอะไรมาคูณเศษ5ส่วน8ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
2: 5
0: นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน8เพื่อเราทำส่วนให้เท่ากันนะครับจากนั้นบรรทัดต่อไปต่อครูฟุกเลยได้เป็นอะไรนะเศษ64ส่วน40บวก
2: เศษ25ส่วน40
0: จากนั้นทำไงต่อครับอันนั้นต่อไปเท่ากับ
2: เศษ89ส่วน40
0: เศษ89ส่วน40แสดงว่าปลาทั้ง2ตัวมีน้ำหนักรวมกันแล้วนะครับก็คือเศษ89ส่วน40อย่าลืมหน่วยเป็นอะไร
2: ก
0: ิโลกรัมตอนนี้นักเรียนรู้น้ำหนักของปลาทั้งสองตัวที่รวมกันแล้วใช่ไหมครับเอ๊แล้วเราจะต้องจ่ายเงินกี่บาทล่ะโดยนะครับปลาทับทิมของเราเนี่ยราคากิโลกรัมละ120บาทใช่ไหมแล้วเราจะจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็นำอะไรครับน้ำหนักของปลาใช่ไหมครับคืออะไรครับเมื่อสักครู่นี
2: ้89ส่วน40
0: คูณอะไรครับ
2: 120
0: เท่ากับเท่าไหร่ทำไงดีช่วยครูฟุกคิดหน่อยเร็ว ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหาคำตอบให้ครูฟุ๊กหน่อยนะครับว่าเศษ89ส่วน40คูณ120ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคำนวณได้เลยครับ

0: ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับได้เท่าไหร่เอ่ย267ทุกกลุ่มเลยไหมทุกกลุ่มเลยนะครับปรบมือให้กับตนเองครับถูกต้องนะครับก็คิดได้ดังนี้เลยนะครับแสดงว่านะครับแม่เนี่ยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท267บาทนะครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับซึ่งครูฟุ๊กนะครับจะใช้ความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับก็คือ267บาทเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับปลาทับทิมตัวแรกนะครับหนักเท่าไหร่จำได้ไหมหนักเท่าไหร่
1: เศษ
0: 8ส่วน5กิโลกรัมเอ๊เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนค้าได้ไหมครับเท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ3ส่วน5
0: 1เศษ3ส่วน5กิโลกรัมใช่ไหมอ่ะนักเรียนดูตรงนี้ครับ1เศษ3ส่วน5กิโลกรัมเนี่ยมากกว่าอะไร
2: มากกว่า
0: 1เศษ1ส่วน2มากกว่า1เศษ1ส่วน2แต่น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า2เพราะยังไม่ถึง2กิโลกรัมใช่ไหมครับนะครับปลาตัวที่1นะครับจะหนักมากกว่า1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมแต่น้อยกว่า2กิโลกรัมอ่ะนักเรียนดูปลาตัวที่2ครับปลาตัวที่2หนักเท่าไหร่ครับจำได้ไหม
1: เศษ5ส่วน8กิโลกรัม
0: เศษ5ส่วน8กิโลกรัมเอ๊ะเศษ8มากกว่าอะไรมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่ต้องน้อยกว่าอะไรถึง1ยังยังใช่ไหมแสดงว่าเราจะประมาณได้ว่านะครับปลาทับทิมตัวเนี้ยหนักมากกว่าเศษ1ส่วน2กิโลกรัมแต่น้อยกว่า1กิโลกรัมอ่ะแล้วเนี่ยครูฟุกถามถ้าครูฟุกนำปลาทับทิม2ตัวนี้มาชั่งรวมกันนักเรียนคิดว่าจะมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นักเรียนดูนะดูจากตรงนี้ครับ
2: 2กิโล
0: เอมากกว่าอะไรนะ
2: 2กิโล
0: มากกว่า2กิโลกรัมถูกต้องครับแต่ต้องอะไรน้อยกว่า3กิโลกรัมนะครับนักเรียนสังเกตจากตรงนี้นะครับเห็นไหมรวมกันก็เป็นเท่าไหร่2กิโลกรัมใช่ไหมครับแสดงว่าต้องมากกว่า2กิโลกรัมนะครับแต่น้อยกว่า3กิโลกรัมจากนั้นครับปลาทับทิมราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ
1: 120บาท
0: 120บาทใช่ไหมถ้าเราซื้อ2กิโลกรัมแล้วจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ
1: 240
0: บาทแต่ถ้าซื้อ3กิโลกรัมจ่ายเงินกี่บาทครับ
1: 360
0: บาทแสดงว่าแม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 240บาท
0: 240บาทแต่ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 360บาท
0: แต่คำตอบของเราเนี่ยจริงๆเท่าไหร่ครับ
1: 267บาทอ
0: ยู่ในช่วงนี้ไหม
1: อยู่
0: แสดงว่าคำตอบของเรานั้นสมเหตุสมผลครับเห็นไหมครับนี่เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับข้อนี้นะครับอาจจะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหากี่ขั้นตอนแล้ว
1: 2
0: ขั้นตอนนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์มีว่าอย่างไรครับนักเรียนพิจารณาพร้อมกันครับทั้งห้องเลย
1: ชม

0: ถามหาอะไร
1: ชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน
0: ถามหาว่าชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนใช่ไหมครับโจทย์บอกอะไรมา
1: ชมรมนี
0: ้กีฬาม
2: ีสมาชิกเป็นผู้ชายเศษสามส่วนห้าของสมาชิกทั้งหมด
0: แสดงว่าชมรมนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้ชายเศษสามส่วนห้าของสมาชิกทั้งหมดนะครับโจทย์บอกอะไรอีก
2: ที่เหลือเป็นผู้หญิง30คน
0: นะครับที่เหลือเป็นผู้หญิง30คนเอ๊แล้วเราจะมาหาคำตอบกันอย่างไรนะครับเราต้องมาวางแผนกันนะครับนักเรียนครูฟุกจะใช้เป็นแผนภาพนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้โจทย์บอกว่าชมรมกีฬาเนี่ยมีสมาชิกเป็นผู้ชายเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดครูฟุกจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้แทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับแทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดและโจทย์บอกว่าผู้ชายเป็นเท่าไหร่นะเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดถ้าครูฟุกให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดแต่ผู้ชายเนี่ยมีเพียงเศษ3ส่วน5แสดงว่าตรงนี้นักเรียนต้องแบ่งเป็นยังไงกี่ส่วนครับ
1: 5ส
0: ่วน5ส่วนใช่ไหมเพราะจากโจทย์ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดแสดงว่าจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ที่ครูฟุกแทนจำนวนทั้งหมดครูฟุกควรแบ่งออกเป็น5ส่วนที่อะไรกัน
1: ที
0: ่เท่าๆกันใช่ไหมครับและเป็นผู้ชายไปแล้วเท่าไหร
1: ่
0: 3ส่วนใช่ไหมเป็นผู้ชายไปแล้ว3ส่วนตรงนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมครับ3ส่วนมาจากไหนมาจากสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโจทย์บอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดครูฟุกมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดีอยู่1รูปแทนจำนวนสมาชิกทั้งหมดครูฟุกต้องแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันและเป็นผู้ชายไปเพียงกี่ส่วน3ส่วนแล้ว2ส่วนนี้ต้องเป็นอะไร
3: ผู้หญิ
0: งเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงจะคิดเป็นเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดก็คือผู้หญิงอ่ะมีอยู่2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนใช่ไหมครับแล้วผู้หญิงคิดเป็นกี่คนกี่คน30คนจากตรงนี้ใครสามารถมองแล้วตอบเป็นคำตอบให้ครูฟุกได้เลยเนี่ยสังเกตนะผู้หญิง2ส่วนคิดเป็น30คนแต่โจทย์ถามหาทั้งหมดโจทย์ถามหาทั้งหมด
1: 75
0: เท่าไหร่นะ
1: 75
0: คิดยังไง75น
1: ำ
0: 92ส่วนนี้คือ
1: 30
0: แสดงว่า1ส่วนเท่าไหร่
1: 15
0: 1ส่วนคือ15แล้วทั้งหมดกี่ส่วน
1: 35
0: ทั้งหมดกี่ส่วน5ส่วนก็ต้องนำไปคูณกันใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับ
1: 75
0: คำตอบข้อนี้คือ75ถ้านักเรียนวางแผนแบบนี้ได้และนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เก่งมากเลยครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับจากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าเป็นผู้ชายนะครับเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดแต่เราต้องการหาสมาชิกทั้งหมดแต่โจทย์บอกจำนวนนักเรียนชายเป็นคนมาไหมไม่โจทย์บอกอะไรมาน ักเรียนหญิงใช่ไหมครับที่เป็นคนรู้ว่ากี่คนใช่ไหมครับนักเรียนต้องมาหาว่าชมรมนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดนะครับคิดยังไงจากที่ครูฟุกบอกนะครับว่าจากทั้งหมดเนี่ยครูฟุกแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันใช่ไหมครับสมาชิกทั้งหมดก็คือเศษ5ส่วน5ก็ต้องมาลบด้วยของผู้ชายก็คือเศษ3ส่วน5จึงจะเท่ากับเท่าไหร่เศษ2ส่วน5ซึ่งเป็นของผู้หญิงแสดงว่าชมรมนี้มีสมาชิกเป็นผู้หญิงเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมด

0: ซึ่งเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดคิดเป็นกี่คน
1: 30คน
0: กี่คนนะครับ
1: 30
0: คนนักเรียนได้มาแล้วนะครับว่าเศษ2ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้หญิงใช่ไหมคิดเป็นกี่คน30คนจากนั้นเรามาเทียบตรงนี้ครับนักเรียนครับแสดงว่าสมาชิก2ส่วน2ส่วนนี้คือของใครผู้หญิง2ส่วนนี้คิดเป็นกี่คน30คนใช่ไหมผู้หญิง2ส่วนใช่ไหมครับคิดเป็น30คนหรือดูจากแผนภาพข้างหน้าแล้วนะครับและเธอต้องหาสมาชิกกี่ส่วนก่อนที่เธอบอกครูสักครู่นี้
2: 1ส่วน
0: กี่ส่วนก่อน1ส่วนใช่ไหมที่นักเรียนตอบครูฟุกว่า1ส่วนคือ15ไงใช่ไหมครับแสดงว่าต้องหาสมาชิก1ส่วนก่อนนักเรียนก็นำอะไรครับ30ไปหารด้วยอะไร2หรือสามารถเขียนแสดงในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษ30ส่วน2จากนั้นโจทย์ถามหาสมาชิกทั้ง
1: หมด
0: ทั้งหมดคือกี่ส่วน
2: 5ส่วน
0: 5ใช่ไหมครับก็นำสมาชิก5ส่วนเนี่ยจะคิดเป็นนำ5ไปทำอะไรคูณเศษ30ส่วน2ก็จะเท่ากับ75คนนั่นเองครับเห็นไหมตรงกับแนวคิดที่นักเรียนบอกครูฟุกเมื่อข้างต้นเลยใช่ไหมครับที่จะสามารถมองปุ๊บนักเรียนตอบครูฟุกได้เลยนะครับอันนี้คือการเขียนแสดงวิธีทำนะครับนักเรียนดังนั้นครับเราก็ได้แล้วนะครับว่าชมรมนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน75คนตอบให้เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนเนี่ยมองภาพข้างต้นออกแล้วใช่ไหมครับแต่ในชั่วโมงนี้เราต้องเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนต้องแสดงออกมาในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับจากนั้นครับมาตรวจสอบคำตอบครูฟุกจะใช้ความถูกต้องของคำตอบครับในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนั้นเราจะต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับโจทย์ครูฟุกจะดูว่าชมรมนี้มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเท่าใดเธอรู้มาแล้วกี่คนผู้หญิง
1: 30
0: คนใช่ไหมครับโดยจากที่เรียนหามาแล้วนะครับว่าสมาชิกทั้งหมดกี่คน75คนนะครับเป็นผู้ชายไปแล้วเศษ3ส่วน5ของสมาชิกทั้งหมดแสดงว่าเป็นผู้ชายกี่คนนั่นเองก็นำเศษ3ส่วน5ของคือคูณสมาชิกทั้งหมดก็คือ75ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ45แสดงว่าผู้ชายกี่คน
1: 45
0: คนจากทั้งหมด75คนเป็นผู้ชาย45คนจะเป็นผู้หญิงกี่คน
1: 30
0: คิดยังไง30นำ75ลบด้วย45ก็จะเท่ากับ30ใช่ไหมครับได้30คนตรงกับโจทย์ไหมตรงพบว่าสอดคล้องกับโจทย์ครับแสดงว่าคำตอบของเราคือ75คนนั้นเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องนะครับอันนี้คือการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนเรามาทำใบกิจกรรม 2.13 ครับคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับคำชี้แจงนักเรียนนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่กำหนดนะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรมของเราเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับวันนี้มีเพียงข้อเดียวครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางครับ

ตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและได้นำมาติดบนกระดานแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้ตัวแทนกลุ่มไปหยิบกลุ่มของคนอื่นนะครับมาตรวจสอบนะครับกลุ่มของใครก็ได้มาตรวจสอบและเดี๋ยวเรามาตรวจสอบจะเฉลยของครูฟุกกันนะครับเชิญครับด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนที่ได้รับของเพื่อนไปแล้วนะครับตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกนะครับพร้อมแล้วไปตรวจสอบกันเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนดูแนวคิดของครูฟุกนะครับ

0: จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับขั้นตอนของเราก็มีกี่ขั้นตอนเหมือนเดิมครับ4ขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็ได้ทบทวนนะครับและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้เลยนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับแบบฝึกหัดครับมีอยู่ดังนี้ครับทำทุกข้อครับทางต้นทางและปลายทางครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน3ขั้นตอนนะครับจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมครับแบบฝึกหัด 2.15 ใบกิจกรรม 2.14 ครับและนักเรียนครับตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับพร้อมยังพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับเป็นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน3ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้

0: รู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันเล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัล นะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาแล้วก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเห็บมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับในวันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรและวันนี้นะครับคุณครูก็มีสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งวางอยู่ตรงหน้าของนักเรียนแล้วนะครับสำหรับนักเรียน ต้นทางนั้นนะครับคุณครูก็มีไว้ให้สำหรับทุกกลุ่มสามารถสังเกตได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถสังเกตได้จากภาพที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มนั่นเองนะครับมีเครื่องครบเลยนะครับอันนี้คุณครูสมมุติให้เป็นเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าเราจะแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวนี้ออกจากกันได้อย่างไรโดยไปทำกิจกรรมต่อไปนี้เลยครับกิจกรรมที่2แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งผสมกับของเหลวได้นั่นเองครับถัดมานักเรียนจะต้องสังเกตของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลที่เกี่ยวกับการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับซึ่งสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับมี3ข้อคุณครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับถัดมาเรามาดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมซึ่งจะอยู่ในหน้าที่72ถึงหน้าที่74นั่นเองนะครับในส่วนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูควบคู่กันไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะมีหลายข้อนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ่านและไปทีละข้อนะครับเช่นเดิมครับคุณครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละช่วงนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อแรกนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรใช่แล้วครับคุณครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนอ่านนะครับจากนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ระบุความต้องการของสถานการณ์ให้ได้นะครับถ้าอย่างนั้นในช่วงแรกนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนดูก่อนนะครับว่าความต้องการจากสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องบันทึกนั้นอยู่ในหน้าไหนนะครับ
1: 72
0: อยู่ในหน้า72นะครับเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องจดบันทึกนะครับบันทึกผลนะครับลงไปในใบงานหน้าที่72นะครับซึ่งก็คือความต้องการจากสถานการณ์นั่นเองครับดังนั้นถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเราไปอ่านสถานการณ์กันเลยครับ

0: นักเรียนกับคุณแม่พอกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะเทอาหารหรือว่าของที่กินเหลือจากอาหารแล้วมาเทรวมใส่ชามเดียวกันค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเพื่อให้มันตกตะกอนค่ะแล้วก็เขาจะใช้ช้อนตักเศษอาหารเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักส่วนน้ำที่เหลือออกก็เทลงท่อระบายน้ำค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์โดยย่อนะครับแต่คราวนี้มีอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าตกตะกอนอันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจคำนี้ไหมครับคำว่าตกตะกอนการตกตะกอนคืออะไรครับรบกวนใช้ไมค์ด้วยครับเพื่อนปลายทางจะได้ยินด้วยตอบมาตามความเข้าใจของเราได้เลย
2: ก็คือตะกอนจะตกลงไปอยู่ก้นถ้วยครับแบบเป็น
1: ตะกอนก็คือสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
2: ผงเล็ก
1: เป็นผงเล็กๆคิดว่าสถานะเขาคืออะไร
2: ของแข็ง
1: ของแข็งนะครับดังนั้นก็คือการตกตะกอนก็คือการตั้งสารเนื้อผสมทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งของแข็งที่อยู่ในของเหลวก็จะมาอยู่ที่
2: ก้นถ้วยครับ
1: ก้นถ้วยหรือด้านล่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตกตะกอนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับตอนนี้เราได้รู้สถานการณ์โดยย่อไปแล้วนะครับคราวนี้พวกเราลองช่วยกันบอกคุณครูหน่อยครับว่าความต้องการจากสถานการณ์คืออะไรคืออะไรครับใช่เลยครับเขาต้องการแยกเศษอาหารออกมาจากส่วนที่เป็นของเหลวนะครับโดยมีเศษอาหารเหลืออยู่ในของเหลวน้อยที่สุดนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้นำตัวอย่างของเศษอาหารมาให้นักเรียนดูเมื่อต้นชั่วโมงแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูวิธีการทำกิจกรรมในข้อถัดไปนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเช่นเดิมครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลย

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับใช่แล้วครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของอาหารที่เหลือจากการรับประทานนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางนั้นก็ได้มีเศษอาหารวางอยู่แล้วนะครับทุกกลุ่มเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นสามารถสังเกตได้จากบนหน้าจอได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อสังเกตเศษอาหารเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อครับเมื่อเราสังเกตเสร็จแล้วจะต้องก่อนบันทึกผลจะต้องทำอะไรก่อนครับใช่ครับเราจะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เกี่ยวกับอะไร
1: ถ
0: ้
1: ามีเศษอาหารอะไรลงไปในข้อนั้นมากที่สุดจะทำยังไง
0: เราจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าถ้าเศษอาหารมีมากนะครับแล้วเราทิ้งลงไปในท่อน้ำทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากนั้นนักเรียนก็นำไปบันทึกผลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของผลการสังเกตและลักษณะของเศษอาหารและสถานะของสารในภาชนะนะครับก็คือเศษอาหารนั่นเองนะครับให้นักเรียนวาดภาพอาหารที่เหลือจากการรับประทานลงไปในช่องนี้นะครับในช่องข้างๆนั้นให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะของสารนะครับพร้อมกับบอกสถานะด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างและแต่ละอย่างนั้นมีสถานะอะไรนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องตอบคำถามว่าถ้ามีเศษอาหารไหลลงไปในทิ้งมากๆจะส่งผลดังนี้นะครับดังนั้นในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็จดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยดังนั้นในช่วงนี้นะครับนักเรียนสามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: และตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่าทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะสังเกตผลเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลการสังเกตและการวิเคราะห์กันบ้างครับว่านักเรียนสังเกตพบเจออะไรบ้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะครับนักเรียนในห้องต้นทางนะครับลองบอกสักนิดหนึ่งนะครับว่าจากการสังเกตนั้นพบเจออะไรบ้างครับเชิญครับ
1: พบเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับสถานะเป็นของแข็งครับเป็นเส้นบะหมี่ครับ
0: เส้นบะหมี่มีลักษณะเป็น

0: อย่างไรครับ
1: เป็นเส้นๆครับ
0: เป็นเส้นยาวไหมครับ
1: ยาว
0: ยาวสีอะไร
1: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับอ่ะพบเจออะไรอีกครับนอกเหนือจากนี
1: ้ลูกชิ้นครับ
0: ลูกชิ้นสถานะเป็น
1: ของแข็งครับ
0: มีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
1: ลูกกลมๆครับ
0: เป็นลูกกลมๆสีอะไรครับ
1: ขาวๆเนื้อๆครับ
0: สีขาวนะครับอ่ะหมดหรือยังครับ
1: เจอน้ำซุปครับ
0: เจอน้ำซุป
1: สถานะเป็นของเหลวครับ
0: ครับลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป็นน้ำครับ
0: เป็นน้ำนะครับ
1: แล้วก็
0: สีอะไรครับ
1: เป็นสีเหลืองครับ
0: สีออกเหลืองๆนะครับ
1: แล้วก็พบผักครับสถานะเป็นของแข็งครับ
0: มีลักษณะเป็นอย่างไร
1: เป็นชิ้นเล็กๆแผ่นบางๆคร
0: ับเป็นแผ่นเป็นชิ้นนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับที่เราสังเกตได
1: ้ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับคนอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมจากการสังเกตเจออะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับไม่มีนะครับมีผงเครื่องปรุงไหมมีใครสังเกตเจอผงเครื่องปรุงไหมบางคนยักหน้าบางคนสายหน้านะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะพบว่ามีผงเครื่องปรุงอยู่ด้วยนะครับซึ่งสถานะก็จะเป็นของแข็งนั่นเองนะครับซึ่งมีขนาดเล็กนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นตัวอย่างจากการสังเกตของนักเรียนห้องต้นทางนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับทางด้านนี้นะครับนักเรียนสามารถวาดภาพตามที่นักเรียนสังเกตได้เลยนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการบันทึกผลอย่างนี้อาจจะมีการบันทึกผลดังนี้นะครับพบสารหลายอย่างปนกันได้แก่เส้นบะหมี่ผงเครื่องปรุงเนื้อสัตว์นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของแข็งนะครับรวมไปถึงลูกชิ้นด้วยนะครับแล้วก็มีของเหลวซึ่งก็คือน้ำซุปนั่นเองครับคราวนี้ครับถ้าหากว่ามีเศษอาหารไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งมากๆจะส่งผลอย่างไรในส่วนนี้นักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูคำตอบจากนักเรียนต้นทางบ้างว่าอย่างไรนะครับขอตัวแทนครับเชิญเลยครับ
2: ทำให้ท่อน้ำอุดตันค่ะ
0: ถ้ามีเศษอาหารไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งมากๆก็จะทำให้ท่อน้ำอุดตันนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆคนอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมในส่วนของผลการวิเคราะห์ตรงนี้ไม่มีนะครับดังนั้นเราก็สามารถจดบันทึกผลไปได้เลยนะครับว่าถ้ามีเศษอาหารที่เป็นของแข็งไปติดในท่อน้ำทิ้งมากๆเนี่ยก็จะทำให้ท่อน้ำเกิดการอุดตันได้นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับเช่นเดิมครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

0: สำหรับวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับขอตัวแทนบอกคุณครูหน่อยครับ
1: ร่วมกันแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการต่างๆในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวค่ะ
0: เราต้องคุยกันในกลุ่มถูกไหมครับว่าเราจะใช้วิธีการใดในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่มีอยู่ใช่ไหมครับจากนั้นต้องทำอะไรต่อไปไหม
1: ร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีของกลุ่มตัวเองค่ะแล้วก็ระบุเหตุผลแล้วก็บันทึกผลค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าบางครั้งในการคุยกันอาจจะมีหลากหลายวิธีในการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันตัดสินใจเลือกนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยจะใช้วิธีการใดบ้างนะครับพร้อมกับระบุเหตุผลและบันทึกผลด้วยขอบคุณเพื่อนมากครับถัดไปในข้อที่4ครับเริ่มอ่านได้เลย

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อนี้เสร็จแล้วบอกครูได้ไหมครับว่าต้องทำอะไรครับในข้อนี้ใช่แล้วครับจากข้อที่ผ่านมาเราได้ตัดสินใจเลือกวิธีที่เราจะใช้ในการแยกสารแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเรามีวิธีแล้วเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ด้วยดังนั้นในกลุ่มจะต้องตัดสินใจเลือกอุปกรณ์นะครับว่าเราจะใช้อะไรในการแยกสารนะครับพร้อมกับวางแผนว่าในชั่วโมงถัดไปเราจะลงมือแยกสารอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็ได้มีตัวอย่างอุปกรณ์มาให้นักเรียนดูในด้านหน้านี้ด้วยนะครับมีหลากหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะสำหรับใส่สารต่างๆนะครับอาจจะเป็นบิ๊กเกอร์นะครับหรือถาดนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกระชอนต่างๆนะครับซึ่งมีหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์นะครับมีรูใหญ่รูเล็กนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยกล้วยก็มีหลายแบบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทัพพีช้อนนะครับตะเกียบที่คีบก็มีให้นะครับเผื่อใครจะใช้นะครับรวมไปถึงช้อนพลาสติกซ่อมก็มีนะครับแล้วก็ผ้าขาวบางนะครับก็มีให้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรครับมีใครรู้จักบ้างกระดาษกองนะครับนักเรียนรู้จักนะครับใช้ทำอะไรครับกรองโอเคครับใช้กรองสารนั่นเองนะครับดังนั้นอุปกรณ์ในวันนี้มีหลากหลายเลยนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ใช้อุปกรณ์ของครูก็ได้นะครับถ้านักเรียนคุยกันในกลุ่มแล้วอาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่นักเรียนต้องการก็สามารถเตรียมมาได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับก็สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่โรงเรียนหรือตามที่บ้านของนักเรียนมีได้เลยนะครับคราวนี้ถัดไปครับนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะครับว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนเลือกนั้นมีอะไรบ้างจดบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับจากนั้นให้นักเรียนเขียนวิธีการแยกสารนะครับแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่วางไว้นะครับวิธีการในกลุ่มของเราจะเป็นอย่างไรจดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมได้เลยดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการต่างๆในการแยกสารในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องเลือกวิธีการของกลุ่มตนเองนะครับในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมถึงใช้วิธีการนั้นๆและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องเลือกอุปกรณ์และวางแผนวิธีการแยกเศษอาหารตามวิธีการที่กลุ่มเราได้เลือกไว้นั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเลือกวิธีการในการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวครับนอกจากนี้คุณครูสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือนักเรียนนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็วิธีการแยกเศษอาหารได้ตามความเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับน่าจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแยกสารไปได้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินเข้าไปถามแต่ละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวตามที่วางแผนไว้อย่างไรนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มถามจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มนี้นะครับนักเรียนเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์อะไรบ้างครับขอตัวแทนตอบได้เลยครับ
1: ใช้กระชอนแยกครับ
0: ใช้กระชอนในการแยกทำอย่างไรครับ
1: เทสารเนื้อผสมใส่ลงไปในกระชอนครับ
0: กระชอนอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราจะเทสารเนื้อผสมใส่ลงไปใน
1: กระชอนครับ
0: กระชอนนะครับ
1: แล้วก็ใช้ที่คีบครับใช้ที่คีบสารครับแยกชนิดของสารครับ
0: ครับหมดแล้วยังครับ
1: หมดแล้วครับ
0: ประมาณนี้นะครับขอเหตุผลด้วยครับว่าทำไมจึงเลือกใช้การคีบออกใช่ไหมการเทสารเข้าไปในกระชอนแบบนี้เราเรียกวิธีการอะไรครับ
1: การแยกเทสารเทลงไป
0: ใช่ครับการที่เราเอาสารเนื้อผสมเทไปลงในกระชอนเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเรียกว่าวิธีการอะไร
1: แยกสารครับ
0: แยกสารโอเคยังไม่ได้ชื่อวิธีไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ขอวิธีการทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุณครูจะมาบอกให้นะครับว่าชื่อวิธีคือวิธีอะไรนะครับขอเหตุผลก่อนครับว่าทำไมถึงเลือก2วิธีนี้
1: เพราะว่าเราเทสารลงไปในกระชอนก็นะสารที่เป็นของเหลวก็จะไหลออกครับเหลือแต่สารที่เป็นของแข็งอยู่ด้านบนครับ
0: ครับ
1: ก็จะแยกได้ง่ายครับ
0: จะแยกได้ง่ายนะครับแล้วก็
1: ส่วนที่คีบก็ใช้แยกชนิดครับ
0: ใช้แยกสารที่เหลืออยู่นั่นเองโอเคขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับเดี๋ยวต่อไปเราลองไปถามกลุ่มถัดไปบ้างนะครับว่าเพื่อนๆนั้นใช้วิธีการใดนะครับใครเป็นตัวแทนตอบให้ครูได้บ้างครับเชิญเอาอุปกรณ์ก่อนครับนักเรียนจะใช้อุปกรณ์อะไร
2: กระชอนครับ
0: ใช้กระชอนนะครับวิธีการแยกเป็นไง
2: กะละมังนะครับแล้วก็ที่คีบครับ
0: อ๋อใช้กระชอนกะละมังแล้วก็ที่คีบนะครับยังไงครับ
2: นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทใส่กระชอนครับ
0: กระชอนอันนี้ถูกไหมครับเอาบะหมี่โอ้ยขอโทษครับเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเทลงไปในกระชอน
2: ครับ
0: ครับ
2: แล้วน้ำที่รองกะละมังเพื่อไม่ให้
0: เอากะละมังรองข้างล่างด้วย
2: ครับเพื่อไม่ให้หกน้ำที่เหลือหกครับ
0: ครับผม
2: ขั้นตอนที่สองครับน้ำที่คีบมาคีบสารเนื้อผสม
0: น้ำที่คีบอันนี้มาคีบ
2: ครับ
0: สารเนื้อผสมโอเคครับขอเหตุผลด้วยครับว่าทำไมถึงเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์เหล่านี
2: ้สะดวกรวดเร็วครับ
0: สะดวกแล้วก็
2: รวดเร็วครับ
0: รวดเร็วนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากนะครับเดี๋ยวลองไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะมีวิธีการที่แตกต่างจากเพื่อนกลุ่มอื่นหรือไม่นะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มนี้นะครับจะใช้อุปกรณ์และวิธีการใดบ้างครับ
3: ใช้ถาดบิ๊กเกอร์กระชอนแล้วก็ตะเกียบค่ะ
0: อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับวิธีการแยกทำอย่างไรครับ
3: จะเทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปในกระชอนโดยมีถาดเอาไว้รองน้ำซุปค่ะ
0: ครับผมจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: หลังจากนั้นใช้ตะเกียบคีบของแข็งที่อยู่บนกระชอนเอาไปใส่ในบิ๊กเกอร์ค่ะ
0: เอาไปใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับ
3: ถ้าเกิดว่ามีของแข็งบางส่วนที่เข้าไปอยู่ในน้ำซุปก็จะใช้ตะเกียบคีบแยกใส่ในบิ๊กเกอร์เหมือนกันค่ะ
0: อ๋อถ้ามีของแข็งตกลงไปด้วยเราก็จะใช้ตะเกียบคีบสารเหล่านั้นออกมานะครับทำไมเราถึงเลือกใช้กระชอนครับ
3: เพราะว่ารูมันเล็กแล้วก็น่าจะมีแค่น้ำที่ผ่านได้ค
0: ่
3: ะ
0: พิจารณาจากรูนะครับน่าจะมีแค่น้ำที่ผ่านได้สารอย่างอื่นน่าจะผ่านไม่ได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการใดนะครับสำหรับกลุ่มนี้ขอตัวแทนพูดหน่อยครับ
4: น้ำมีเทลงน้ำมีเทลงกระชอนโดยมีถ้วยไว้รองน้ำซุปครับ
0: แป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะมีถ้วยวางไว้ข้างล่างนะครับ กระชอนใช้อันไหนอ๋อใช้กระชอนแบบนี้นะครับก็จะแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับขอเหตุผลนิดนึงว่าทำไมเราถึงเลือกกระชอนแบบนี้ครับ
4: เพราะว่ากลัวหกค
0: ่ะเพราะว่ากลัวหกก็เลยเลือกใช้อันน้อยๆถูกไหมครับจะได้บังคับให้ลงไปในถ้วยได้นะครับเวลาเทจากนั้นเมื่อเราเทสารเนื้อผสมไปแล้วทำอย่างไรต่อนะครับ
4: พอน้ำไหลออกหมดกระชอนจึงค่อยๆเทบะหมี่ลงถ้วยแล้วแยกเอาไว
0: ้จากนั้นเมื่อเรารอน้ำไหลหมดก่อนถูกไหมรอของเหลวไหลออกหมดจากนั้นก็จะเอาของที่เหลือไปใส่ไว้ใน
1: แยกไว
0: ้ถ้วยไปแยกไว้ในถ้วยแล้วเราจะแยกพวกลูกชิ้นผักเส้นออกจากกันได้อย่างไรอีกบ้างไหมครับ
4: ถ้ามีเศษลูกชิ้นหรือผักหล่นลงไปในถ้วยเอาเนี่ยเอาที่นี่
0: ที่คีบ
4: ที่คีบหนีบออกได้
0: อ๋อโอเคครับแล้วที่เพื่อนถือไว้อันนี้กระดาษกรองกับกล้วยได้ใช้ไหมครับ
4: ใช่
0: คิดว่าจะเอามาใช้ด้วยไหม
4: เอาใช้
0: ใช้ตอนไหนครับ
4: ตอนเทน้ำซุปลงไอ้นี่
0: สรุปว่าเราจะใช้ทั้ง2อย่างเลยเหรอใช้ทั้งกระชอนแล้วก็ใช้ทั้งอ
4: ันนี้เอาไว้แยกบะหมี่ส่วนเทน้ำซุปไหลให้ไหลผ่านลงไปใน
0: ปิ๊กอ๋อครั้งแรกเราจะแยกของแข็งที่เป็นเส้นอะไรออกก่อนโดยใช้กระชอนอันนี้จากนั้นเราก็จะเอาน้ำที่เหลือเอามากรองผ่านอุปกรณ์เหล่านี้อีกทีนึงอันนี้ทำเพื่ออะไรครับ
4: เพื่อความละเอียดค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเพื่อความละเอียดคิดว่ากระดาษกรองนี้น่าจะแยกสารอะไรออกจากกันได้ครับ
4: เครื่องปรุงค
0: ่
4: ะ
0: เราจะทำการแย
4: ก
0: เครื่องปรุงหรือตะกรอนต่างๆได้นะครับโดยตะกรอนคิดว่าน่าจะอยู่ตรงไหน
4: ตรงนี้
0: ตะกรอนน่าจะอยู่ข้างบนถูกไหมครับแล้วก็ที่เหลือออกมาน่าจะเป็น
4: น้ำ
0: ใสๆเลยใช่ไหมครับโอเคอันนี้ของเพื่อนแยกเครื่องปรุงได้ด้วยนะครับแตกต่างจากของกลุ่มอื่นนะครับซึ่งยังไม่มีกลุ่มไหนที่จะทำการแยกเครื่องปรุงนะครับโอเคกลุ่มนี้ถือว่าดีมากครับ

0: ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกันนะครับว่าจะใช้วิธีการใดในการแยกสารนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับนักเรียนจะใช้อุปกรณ์และวิธีการใดบ้างครับ
1: ใช้อุปกรณ์คือกระชอนครับบิ๊กเกอร์ครับผ้าขาวบางครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่คีบครับแล้วก็จะมีถ้วยที่เอาเตรียมมาเองครับ
0: มีถ้วยที่เตรียมมาสำหรับใช้ทำอะไรครับ
1: สำหรับใช้รองจากการที่เรานำเศษอาหารมาเทใส่ในนี้ครับ
0: โอเคอ่ะไหนลองเล่าวิธีการหน่อยครับว่านักเรียนจะแยกสารอย่างไรบ้างในกลุ่มช่วยกันได้นะครับ
1: นำเศษอาหารที่เหลือครับมาใส่ในกระชอนครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีถ้วยรองรับอยู่ครับ
0: แล้วจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: แล้วก็จะนำถ้วยที่ขออภัยครับจะนำถ้วยที่มีสารที่มันเป็นน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ
0: ครับ
1: มาใส่ในบิ๊กเกอร์โดยที่มีผ้าขาวบางรองอยู่ครับเพื่อแยกเครื่องปรุงครับ
0: อันนี้นะครับของเหลวที่ได้จากการกรองด้วยกระชอนนะครับเราก็จะเอามาเทผ่านผ้าขาวบางซึ่งก็จะจัดไว้ในลักษณะประมาณนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จากนั้นก็จะมีของเหลวส่วนหนึ่งที่ไหลลงมาสู่บิ๊กเกอร์นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เราคิดว่าน่าจะแยกสารอะไรได้ครับ
1: ผงเครื่องปรุงครับ
0: กลุ่มนี้ก็จะทำการแยกผงเครื่องปรุงด้วยนะครับโดยการใช้ผ้าขาวนั่นเองครับจากนั้นทำอย่างไรต่อครับ
1: แล้วก็สารที่อยู่ในกระชอนนะครับจะนำที่คีบผักกับลูกชิ้นออกครับ
0: ก็จะใช้ที่คีบสารต่างๆที่เหลืออยู่ออกไปนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นวิธีการแยกสารของแต่ละกลุ่มนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับนั่งลงได้เลยครับและคราวนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วนะครับคุณครูก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าในวันนี้เราได้ลงมือทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับและสิ่งที่เราได้ในวันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งเวลาให้สักครู่หนึ่งนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้คิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาช่วยกันสรุปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มสรุปผลการทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราลองมาดูนักเรียนต้นทางนะครับสรุปผลการทำกิจกรรมบ้างนะครับขอตัวแทนครับสรุปผลการทำกิจกรรมหน่อยครับเชิญครับ
1: ได้อ่านสถานการณ์ของการแยกเศษบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับการแยกเศษอาหารนะครับแต่ว่าเศษอาหารที่เรานำมาในวันนี้ก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับจากนั้นทำอะไรต่อครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์เสร็จแล้ว
1: สรุป
0: อะไรครับ
1: สรุปการทำกิจกรรม
0: เอาใหม่ขออีกหนึ่งรอบครับค่อยๆตั้งสตินะครับเราได้ทำอะไรบ้างตอนแรกเราได้อ่านวิธีเราได้อ่านสถานการณ์นะครับช่วยกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับอะไร
1: การวางแผนการทำกิจกรรม
0: เราช่วยกันวางแผนทำอะไรครับ
1: แยกสารส่วนผสมเนื้อผสม
0: สารเนื้อผสมนะครับเราได้ช่วยกันวางแผนในการแยกสารเนื้อผสมนะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้

0: ้นำเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มก็ได้เลือกวิธีแล้วก็อุปกรณ์ของตนเองแล้วนะครับในวันนี้นะครับอ่ะขอขอบคุณเรามากครับซึ่งเราก็อาจจะสรุปได้ดังนี้นะครับว่าในการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวออกจากกันเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของสารที่ผสมกันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะครับในส่วนนี้เราก็จะไปคุยกันต่อในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับคุณครูก็เชิญชวนนักเรียนนะครับให้มาทำแบบประเมินตนเองนะครับในข้อที่1 นะครับซึ่งให้นักเรียนประเมินตามความเป็นจริงได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่77นะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางก็ร่วมประเมินตนเองได้นะครับในสิ่งที่ฉันได้ทำไปในวันนี้นะครับตรงนี้สามารถนำกลับไปประเมินในช่วงเวลาว่างๆได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรในส่วนของสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมนะครับและอุปกรณ์ในการแยกสารตามที่กลุ่มตนเองได้เลือกไว้นะครับในส่วนนี้รบกวนนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูนะครับช่วยกันเตรียมอุปกรณ์เพราะว่าในชั่วโมงหน้าเราจะมาลงมือในการแยกสารเนื้อผสมตามที่เราได้วางแผนไว้นั่นเองครับในส่วนของใบงานนั้นคุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดให้นักเรียนได้จากเว็บไซต์ของ DLTV เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับ

เลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ํามูกนะครับเป็นน้ํามูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยนะครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่2คนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๋โอ้ฉันเอาล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วินดี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่เพราะทางการประกาศเตือน

0: เดือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
1: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
1: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
0: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
1: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากเหวเร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
1: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
1: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าว

0: แผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่

0: การสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
2: บ้าง
3: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสอง

0: เดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: าหารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
2: ถูกใจจ๋า
3: ค่ะแม
2: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
3: อยู่ได้ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
3: คนที่แปลกหน้าหรอ
2: เอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
3: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
2: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
2: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
3: ี๋
2: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
3: ค่ะแม่
2: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
3: อ๋อ09
2: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
3: ค่ะแม
2: ่ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ย

0: เย็นจริงเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
1: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
1: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่ๆๆมาตามที่อยู่เนี่ย
2: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
1: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนอะฮะ
2: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
1: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี
2: ้ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
1: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
2: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
1: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจ
3: ใ
1: นี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
2: อ๋อแม่เหรอคะ
4: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
2: ตกใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
4: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะแม
4: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
2: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะโ
4: อเคดีอ่ะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
2: ถ่ายเถอะค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh,
1: how much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบ

0: ต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชานชัยสลาประสังมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนหลายคนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตอนที่ได้รับทราบข่าวนะคะว่าท่านได้สิ้นพระชนมีความรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะก็ท่านช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำค่ะวันนี้นะคะเราพาคณะจากอบต.บ้านควรนะคะซึ่งประกอบด้วยคณะจากอสม.อปพร.คณะแผนสมาช

0: ชิกและก็ผู้บริหารเข้ามาเพื่อที่จะเคารพพระศพในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจำนวน80ท่าน2คันรถบัสค่ะเพื่อที่จะมาแสดงความอาลัยอาจจะเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ทำประโยชน์แล้วก็อยู่ในใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกท่าน
1: โครงการประทับใจก็โครงการปันสุขให้กับนักโทษในเรือนจำครับแล้วก็โครงการที่ว่าเพื่อนพึงพยายามยากครับเพราะพระองค์ท่านก็เป็นห่วงประสบนิกรของชาวไทยทุกคนครับที่ความเป็นอยู่ผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ครับ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: ด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเปิดพื้นที่บริจาคโลหิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ก้าวพลาดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมค่ะถือเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่ทางกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อล้อมรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการทำความดีถวายเป็นพระกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านความยุติธรรมและมนุษยธรรมของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
2: ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับตำรวจนครบาล2ก็มีการตั้งคณะทำงานติดตามคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลหลังสอบปากคำพนักงานเสิร์ฟผู้บาดเจ็บแล้ว17คนด้านตำรวจสน.พหลโยธินก็เร่งเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่องพร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าเข้าช่วยผู้ประสบเหตุทั้งด้านประตูด้านหลังตามคำขอของตำรวจพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีออกเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของพนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมแล้วเป็น6กลุ่มซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ที่สน.พหลโยธินโดยมีพลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้พี่สาวของเจ้าของร้านจะเข้าให้ข้อมูลหลังจากเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU
3: ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะนางสาวประภารักษ์แฟนสาวของนายพานุวัฒน์ทิพย์มณีสาวเอนจิเนียร์ประจำโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เดินทางมาที่สน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์ของแฟนที่จอดทิ้งไว้บริเวณหลังร้านค่ะพร้อมกับเปิดเผยด้วยว่า านายพนุวัฒน์เนี่ยทำงานที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมาแล้ว3ปีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมมีเพียงสิทธิ์บัตรทองเพียงอย่างเดียวณขณะนี้ได้รับบาดเจ็บคือมีแผลไฟไหม้เนี่ย 60% นะคะแล้วก็สูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายและบริเวณที่ท้องก็มีแผลขนาดใหญ่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจณปัจจุบันนะคะรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็ได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สะดวกเดินทางด้วยจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก
4: เพราะว่าเขาให้ครบ72ชั่วโมงถ้าครบแล้วเขาคือต้องย้ายที่แรกอ่ะคือหนูจะต้องย้ายไปลพบุรีเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่หนูอ่ะคือไม่สะดวกหนูจะไปคุยในวันนี้ตอน 11:00 นก็คือหนูไม่สะดวกที่จะไปลพบุรีหนูขอย้ายแบบย้ายสิทธิ์จากลพบุรีมากรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าหนูก็อยู่เขาแค่2คนในกรุงเทพเลย
5: แต่เมื่อว่าเขาเป็นพนักงานของร้านเนี่ยเราได้คุยที่ของร้านรู้มั้ยในเรื่องของการรับผิดชอบค่าพยาบาล
4: หนูยังไม่เจอเจ้าของร้านเลยหนูยังไม่ได้เจอใครเกี่ยวกับร้านเลยเพราะคุณส่วนเจ้าของ
5: ร้านทางร้านได้ติดต่อพนักงานทุกคน
4: แล้วไม่มีค่ะ
6: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคะ
4: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นห่วงเพราะว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้
5: อาการ
4: ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่โลกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายในใช
5: ่เครื่องไม้ก็ไม่รู้ยังไง
4: ใช่
3: ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจในฐานะพยานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในคืนดังกล่าวด้วยยอมรับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางประตูด้านหลังของอาคารตามที่ตำรวจเนี่ยร้องขอนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยประตูเนี่ยเปิดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการงัดหรือทำลายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารนั้นเต็มไปด้วยควันหนาทึบถึงขั้นตำรวจ2นายที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยสำลักควันแล้วก็อาเจียนตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าค่ะ
7: ประตูมีการพังออกไปหรือยังไงว่าเปิดที่ทางเป็นรอยพังแล้วว
8: ันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเห็นก่อน
9: แสดงว่าตำรวจอาจจะพังประตูเข้าไปก่อน
8: อันนี้ไม่ทราบอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงเพราะเห็นเป็นหน้างานก็คือประตูเปิดแล้วต้องถามตำรวจ
9: ตอนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณกี่นาทีของตัวพี่เองอะไร
8: โอ้โหก็ยาวครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้า
10: แต่ที่ไอ้คนที่มากองกันหรือว่ามานอนเรียงรายหน้าประตูลักษณะคือกำลังจะมาออกประตูที่นั่นหรือว่ามันเป็นยังไงฮะ
9: คืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพี
8: ่ก็ในภาพที่เห็นครับ
10: นั่นแหละ
8: ก็ประมาณนั้นภาพในภาพที่เขามีสื่อแต่คนที่เข้าไปได้คือคนที่มีหน้ากากใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวที่เราที่เข้าไปได้ที่จะคุบเอากากเข้าไปแล้วช่วยชีวิตคนก็ในส่วนหนึ่งเท่านั้น
2: นอกจากนี้ครับมีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมเข้าประชุมร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่ามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยาเบื้องต้นรับทราบว่ามีพนักงานชาวลาวเสียชีวิต1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงการประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาหลังครอบครัวไม่สามารถติดต่อหน่วยงานในไทยได้โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและเจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านอยู่ในมาตรา40ขณะที่พนักงานและลูกจ้างไม่พบผู้ใดอยู่ในระบบประกันสังคมเบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานและหากพบว่านายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยโดยยืนยันว่าหากไม่สะดวกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็สามารถประสานสปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในพื้นที่ได้
3: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะได้คร่าชีวิตทางนักดนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง30คนค่ะบาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าประตูเข้าออกแล้วก็ประตูหนีไฟเนี่ยมีกี่ทางและผังของร้านเป็นอย่างไรคือถ้ามาดูผังของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็จะพบว่าตำแหน่งประตูเนี่ยพบมี4จุดค่ะแล้วก็อยู่ทั้ง4มุมของร้านด้วยค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าและออกของอาคารจากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีประตูหลักที่ใช้สำหรับการเข้าและออกของผู้ใช้บริการทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะอพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระบบทางหนีไฟการอพยพเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับแผนผังภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากแผนผังคุณผู้ชมคะแผนผังของร้านเนี่ยมีประตูทั้งหมดเนี่ย4ประตูด้วยกันนะคะประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านขวาแล้วก็จะมีประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายประตูหนีไฟอยู่หลังครัวแล้วก็อยู่ด้านหลังตรงข้ามกับเวทีแต่ทางเดิมแคบค่ะมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็หลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากประตูหนีไฟอยู่ตรงข้ามเวทีใกล้กับห้องน้ำก็จะพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณนี้จะมีโต๊ะขายของอย่างเช่นลูกอมเนี่ยขวางประตูอยู่นะคะเป็นประตูไม้แล้วก็ติดข้อความห้ามเปิดเฉพาะพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไว้หรือไม่หรือผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าตรงจุดเนี้ยเป็นทางหนีไฟขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนะคะร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ
2: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้นั้นประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารขายเป็นสถานบริการที่มีดนตรีสุราและมีการเต้นรำถือว่าเข้าข่ายมีความผิดนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านดังกล่าวพบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่กัดจัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการซึ่งสถานบริการมีองค์ประกอบเช่นมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดเป็นให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าผิดซึ่งเป็นการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการปูพรมตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งแล้วว่าหากร้านใดมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องสถานบริการเหล่านี้ส่วนต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและจะมีการแก้กฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมหรือไม่เนื่องจากร้านอาหารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการในอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าหน้าที่ของภาครัฐหากพบความผิดปกติก็จะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายส่วนประชาชนหากพบคนกระทำผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยได
11: ้ว่ากทม.ก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นละเพราะว่าเขาก็ถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นคนที่จะกำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสถานบริการนี้แหละครับ
12: อย่างเราต้องแก้กฎหมายภาพใหญ่ด้วยไหมคะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังเหมือนหาช่องโหว่มาเปิดร้านลักษณะแบบนี้กันเยอะค่ะท่านผลัด
11: คือช่องโหว่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าถ้าเรามีคนที่สามารถไปตรวจสอบดูได้เงี้ยหรือว่ามีประชาชนเนี่ยสำคัญนะถ้าเขารู้อยู่ในภูมิภาคไหนพื้นถิ่นไหนเนี่ยถ้ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาเราจะได้เป็นผู้สอดส่องให้ด้วยนะครับภาครัฐก็จะได้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับ
3: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะจากกรณีดังกล่าวบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพร้อมทั้งได้แจ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับขณะนี้ได้ประสานขอรายชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อจะได้ประสานกันต่อไปหรือสามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเพจของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วโดยจะเป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพส่วนกรณีสถานที่เกิดเหตุหากพบผิดจริงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจะมีข้อกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
2: ทางด้านนายอนุทิน

0: วีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1ก็เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการ
1: ความดีพอ
2: ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าววันนี้นะคะก็มีญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่คนขายลูกอมภายในร้านวันที่เกิดเหตุยืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกค่ะปฏิตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์นาลาดพร้าวค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
3: ความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกเช่นเคยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะจะมีประชาชนมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนำดอกไม้ค่ะแล้วก็มีการมาจุดธูปนะคะที่บริเวณด้านหน้าเป็นการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาติๆนะคะที่มาจากต่างจังหวัดค่ะที่มาอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้ทำการสอบถามผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ขายลูกอมอยู่บริเวณประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะได้นำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งขายลูกอมแทนน้องสาวจังหวะนั้นค่ะจู่ๆได้ยินเสียงแก้วแตกขึ้นนะคะซึ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุลูกค้าทะเลาะวิวาทกันภายในร้านแต่ไม่นานค่ะก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงตะโกนเรียกพี่สาวนะคะซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านของร้านเนี่ยให้รีบวิ่งหนีออกไปด้วยกันโดยยืนยันด้วยว่าวันเกิดเหตุประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใดค่ะและตามปกติแล้วหากมีการปิดประตูก็จะเป็นเพียงการลงกลอนประตูธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดได้ง่ายๆไม่ใช่การล็อกกุญแจแบบแน่นหนาอะไรส่วนประตูบานนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางหนีไฟโดยตรงหรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ทางร้านจัดสรรให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของเฉยๆนี้เรื่องนี้ตนไม่ทราบไปฟังเสียงกันค่ะ
4: หลังคือประตูตรงห้องน้ำ
5: ใช่ค่ะ
4: มันได้ล็อกไหมฮะ
5: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
6: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
5: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
4: แต่วันที่เกิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
5: มันล็อกแต่มันเปิดได
6: ้มันลงกรอน2ชั้นจริงไหมคะ
5: ไม่จริงค่ะมีชั้นเดียวค่ะมีแค่ชั้นล่างค่ะ
6: แต่ว่าประตูนั้นลูกบิดเสีย
5: ก็เลยเสียค่ะ
6: แค่กรอนในการล็อกเพื่อให้ประตูมันปิด
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
6: มันก็เลยเป็นที่มาว่าประตูนี้อาจจะล็อกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกแต่เราปิดไว้เพราะว่า
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วตั้งใจจะปิดเฉยๆแต่ลูกปิดมันเสียเลยต้อง
5: เพราะว่าที่เขาปิดไว้หนึ่งคือเขาให้ลูกค้าเข้าทางหน้าร้านเขาต้องกดบัตรกดอะไรหลายอย่าง
6: แล้วทีเนี้ยค่ะโต๊ะขายลูกอมเนี้ยค่ะมันวางไว้ตรงไหนอะคะ
5: มันวางไว้แบบทางออกนั่นแหละค่ะแต่มันเลื่อนได้นะพี
6: ่หมายถึงว่ามันขวางไหม
5: มัน
6: ประตูไหม
5: มันขวางแต่ว่ามันจะมีช่องออกได้ค่ะมันไม่
4: ช่องมันเล็กไหม
5: ช่องมันออกได้ประมาณสักคนนึงอะค่ะ
3: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลค่ะผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงกั้นพื้นที่ให้เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพรอให้ช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะส่วนวัตถุพยานสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้จากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลนะคะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงาน านนะคะว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นโดยทางพทค่ะจะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีทันทีส่วนรายละเอียดความผิดปกติในภาพวงจรปิดนั้นอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียล่าสุดตอนนี้นะคะเมื่อ9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานความสูญเสียว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30รายค่ะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว27รายยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีก3รายและมีผู้บาดเจ็บ76รายค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางสำนัก

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้ทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหารว่างประเภทสลัดโลนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1ครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำอาหารว่างได้นะครับอาหารว่างในที่นี้ก็คือสลัดโลนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติการทำอาหารว่างได้นะครับข้อที่3นะครับนักเรียนปฏิบัติการทำอาหารว่างได้อย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาในการทำงานนะครับวันนี้จุดประสงค์ของครูวิง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับและนี่ก็คือภาพผลงานของสลัดโลนะครับเป็นเป้าหมายปลายทางที่นักเรียนจะต้องทำได้ทุกคนในวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เตรียมวัตถุดิบและก็อุปกรณ์ต่างๆมาไหมครับเตรียมมาใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางวันนี้สังเกตได้ว่าก็เตรียมมาครบเช่นกันนะครับเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสลัดโลในวันนี้กันนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนั่นก็คือเขียงและมีดนะครับมีดใช้ในการหั่นนะครับวันนี้หั่นวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแครอทนะครับแตงกวารวมไปถึงหมูยอปูอัดต่างๆนะครับแล้วก็เขียงนะครับใช้ในการรองมีดนะครับสิ่งสำคัญเด็กๆนะครับอย่านำมีดไปหั่นกับโต๊ะนะครับเพราะอาจจะทำให้โต๊ะของเรานั้นชำรุดนะครับเวลาทำงานจะต้องหั่นกับเขียงเท่านั้นนะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือจานนะครับใช้ในการจัดสลัดโลวันนี้ให้สวยงามครับและยังมีถาดนะครับใช้ในการใส่วัตถุดิบนะครับกะละมังใช้ในการล้างวัตถุดิบต่างๆนะครับให้สะอาดนะครับต่อไปมาถึงวัตถุดิบสำหรับทำสลัดโลนะครับประกอบไปด้วยนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือแผ่นแป้งครับนักเรียนเคยรู้จักไหมครับบางคนก็คุ้นเคยใช่ไหมครับสำหรับแผ่นแป้งนั้นจะมีลักษณะเป็นแผ่นใสบางนะครับเวลาที่ไม่สัมผัสกับน้ำจะมีลักษณะแข็งนะครับแต่เมื่อนำไปชุบน้ำแล้วนะครับจะทำให้แผ่นแป้งนั้นเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็สามารถทานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านความร้อนครับต่อไปก็คือผักสลัดนะครับผักสลัดนั้นก็มีหลายชนิดเลยนะครับมีทั้งสีเขียวสีม่วงแล้วก็มีทั้งใบหยิกหรือใบเป็นแฉกนะครับนักเรียนก็เลือกตามความชื่นชอบของตนเองได้เลยนะครับอย่างต่อไปนั้นก็แครอทครับและยังมีปูอัดนะครับซึ่งถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางแพ้ปูอัดนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกใช้กุ้งหรืออาจจะเป็นหมึกนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นหมูยอก็ได้นะครับแตงกวานะครับและยังมีน้ำจิ้มรสต่างๆนะครับเช่นนะครับอาจจะใช้มายองเนสนะครับหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือน้ำสลัดก็ได้นะครับนี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการประหารว่างในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวครูวินะครับจะมาสาธิตนะครับการทำสลัดโลให้กับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางรับชมนักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตจากครูวิกันเลยครับมาถึงช่วงที่นักเรียนรอคอยแล้วนะครับก็คือช่วงการสาธิตทำสลัดโลนะครับครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับเริ่มจากสิ่งสำคัญเลยก็คือแผ่นแป้งนะครับลักษณะจะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับเมื่อไปจุ่มน้ำปุ๊บเขาก็จะอ่อนนุ่มเองนะครับต่อมาก็คือแตงกวาครับแล้วตามด้วยแครอทสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักสลัดครับปูอัดครับวันนี้ครูวิเลือกใช้ปูอัดนะครับกรณีที่ทางบ้านไม่มีนะครับให้นักเรียนเลือกใช้หมูยอก็ได้นะครับแต่ถ้าโรงเรียนใดมีปลาแซลมอนก็สามารถจะเอามาทำได้นะครับ และมาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเด็กๆสิ่งแรกที่ครูวิขาดไม่ได้เลยก็คือถุงมือนะครับทุกครั้งที่ครูวิประกอบอาหารนั้นครูวิจะต้องสวมถุงมือด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับของตัวเราแล้วก็อาหารนะครับสวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรามาเตรียมแตงกวากันเลยครับเราจะเริ่มจากแตงกวาก่อนนะครับหยิบมานะครับหลังจากนั้นใช้อุปกรณ์ก็คือมีดนะครับหั่นที่หัวแล้วก็หั่นท้ายในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็หั่นครึ่งตรงกลางครับแบ่งให้ได้4ส่วนนะครับแบบนี้เลยนะครับเด็กๆหลังจากนั้นนะครับสังเกตได้ว่าด้านในตรงนี้นะครับจะมีไส้ของแตงกวาอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องหั่นออกนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับเด็กๆการสวมถุงมือนั้นอาจจะทำงานลำบากเล็กน้อยนะครับแต่นักเรียนต้องพยายามนะครับให้บางที่สุดเลยนะครับเวลาห่อออกมาจะได้สวยงามครับเด็กๆเมื่อได้ในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับแบ่งเป็น3ส่วนหรือ2ส่วนนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับ

ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีดนั้นมีความคมนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็นำไปเก็บไว้ที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แยกประเภทไว้ด้วยนะครับ

มาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการหั่นแครอทนะครับครูวิขอเลือกแครอทมานะครับซึ่งครูวิได้เอาผิวของแครอทออกไปแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับให้ได้เป็นแผ่นบางๆเลยครับเด็ก

เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการหั่นแครอทนะครับเราก็จะเก็บไปไว้ที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการแกะปูอัดนะครับซึ่งปูอัดตรงนี้ครูวิได้แกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่าปูอัดนั้นจะมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่นักเรียนต้องแกะให้เรียบร้อยนะครับมาถึงขั้นตอนของการห่อสลัดโลกันบ้างมีวิธีการอย่างไรมาชมกันครับเริ่มจากเราจะต้องหยิบแผ่นแป้งครับเด็กๆแล้วเราก็จะนำมาจุ่มนะครับบริเวณน้ำสะอาดตรงนี้เลยนะครับจุ่มผ่านเท่านั้นนะครับพอที่จะให้แผ่นแป้งนั้นเปียกนะครับเริ่มเลยนะครับจุ่มเข้าไปนะครับปื๊บปื๊บแบบนี้นะครับเราไม่แช่ไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำแผ่นแป้งตรงนี้มาวางบนเขียงในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆแล้วเราก็จะไปหยิบผักสลัดที่ครูวิล้างไว้สำเร็จแล้วตั้งแต่แรกนะครับมาวางทับนะครับซึ่งให้นักเรียนสังเกตดูนะครับวางสลับกันหัวและท้ายในแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะวางด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ครูวิขอวางไว้ด้านล่างในตัวของครูวินะครับตอนนี้อาจจะต้องใช้ทักษะของการสังเกตมองแป้งไว้ด้วยนะครับตามไปด้วยปูอัดครับอาจจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับใช้มือนะครับฉีกครึ่งเลยนะครับแบบนี้นะครับวางข้างๆกับผักสลัดแบบนี้ครับนี่โดยเอาสีส้มนะครับวางไว้ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำแครอทนะครับประมาณ 3-4 ชิ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาวางทับบนผักสลัดนะครับแล้วก็ใช้มือประคองไว้นะครับอย่าให้ร่วงนะครับแล้วก็ตามด้วยแตงกวาที่หั่นไว้นะครับ 3-4 ชิ้นเช่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มือครับในการประคองนะครับแผ่นแป้งนะครับค่อยๆประคองนะครับตรงนี้อาจจะทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าสีมันมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับเด็กๆห่อไปเรื่อยๆนะครับต้องเบามือไว้ด้วยนะครับนี่กดไว้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีถ้าติดมือนะครับนักเรียนก็อาจจะเอามือนะครับชุบน้ำเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มาแบบสวยงามแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาหั่นแบ่งครึ่งนะครับซึ่งเวลาที่เราทำครั้งเดียวนั้นเราจะได้ถึง2ชิ้นเลยครับเด็กๆตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาสาธิตอีก1ครั้งนะครับเด็กๆหยิบแผ่นแป้งนะครับไปชุบน้ำนะครับพอให้ชุ่มก็พอนะครับหลังจากนั้นก็หยิบนะครับมาไว้ที่เขียงนะครับตามด้วยผักสลัดครับเด็กๆจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับ

ตามด้วยปูอัดนะครับวางไว้ด้านข้างเลยนะครับแครอทครับแล้วก็ทำการห่อเลยครับเด็กๆทำให้แน่นนะครับแต่อย่าทำแรงเกินนะครับเพราะอาจจะทำให้แผ่นแป้งของเรานั้นฉีกขาดได้ง่ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการหั่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากเลยนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับ

0: เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับมาทานร่วมกับสลัดโลครับจะทำให้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่คือผลงานสำเร็จของคุณครูวินะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำสลัดโลนะครับเด็กๆคิดว่าง่ายหรือยากครับ
1: ง
0: ่ายมากเลยใช่ไหมครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเรากันบ้างนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับพร้อมกับลงมือปฏิบัติการทำสลัดโลได้เลยนะครับ2นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนะครับหลังจากที่ทำสลัดโลเสร็จแล้วจัดจานให้สวยงามครับและถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่5นะครับหรือถ้าไม่เหลือก็ให้ทำเป็นการบ้านแทนนะครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยนะครับแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็ช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมนะครับแล้วก็ช่วยแจกใบงานที่5นะครับอาจจะทำในชั่วโมงหรืออาจจะทำเป็นการบ้านเลือกตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับเด็กๆครับเวลาที่เราลงมือปฏิบัตินะครับเราจะต้องรักษาความสะอาดของสถานที่และก็คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับตอนนี้ถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นนะครับสามารถปฏิบัติการนะครับประกอบอาหารว่างเสร็จแล้วนะครับนักเรียนทุกกลุ่มตอนนี้มีอาหารว่างก็คือสลัดโลวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะเชิญตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะครับมานำเสนองานด้านหน้านี้นะครับว่ารูปรักษ์ที่นักเรียนทำนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับเรามาดูผลงานของกลุ่มที่1กันนะครับเชิญครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4ครับแล้วก็กลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสวยงามมากเลยใช่ไหมครับทำได้หลายชิ้นเลยนะครับคาดว่าน่าจะอร่อยอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเหมือนกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมครับคิดว่าของตัวเองอร่อยไหมครับ
1: อร่อย
0: แน่นอน

0: ใช่ไหมครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆน่าจะอยากทานแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งตนเองแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางด้วยนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวครูวิจะให้นักเรียนทานนะครับหลังจากหมดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ไปแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการประกอบอาหารว่างนะครับประเภทสลัดโลนั้นเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำอาหารว่างได้ด้วยตนเองนะครับและบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำอัญชันมะนาวนะครับและสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นนะครับหนึ่งเลยก็คือใบความรู้นะครับที่6น้ำอัญชันมะนาวนะครับพร้อมกับประเมินตนเองนะครับและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือวัตถุดิบประกอบอาหารนะครับดอกอัญชันแล้วก็มะนาวน้ำตาลน้ำแข็งเกลือนะครับสำหรับอุปกรณ์นั้นก็ได้แก่หม้อเตาไฟฟ้าทัพพีถ้วยแล้วก็แก้วน้ำนะครับสิ่งสำคัญใบความรู้และใบงานนั้นแบบประเมินตนเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้กับนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

Ah.

เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยซึ่งครูโอก็ให้นักเรียนนั้นได้สืบค้นความหมายของสำนวนไทยแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยหน้าห้องเรียนซึ่งให้ตัวแทนออกมาพูดจากผลการประเมินก็ทำให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยตั้งใจสามัคคีทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งตัวแทนออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างได้ชัดเจนทำให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางก็เข้าใจในสิ่งที่เราพูดและในการพูดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเราต้องมีอะไรในการพูดนอกจากพูดให้ถูกต้องพูดให้ดีพูดให้ชัดเจนเรียงลำดับข้อมูลการพูดแล้วเราต้องมีมารยาทในการพูดด้วยและหลังจากที่นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์เรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวที่สุดมันสอดคล้องกับสำนวนใดตามใจ
2: ปาก
1: ลำบากท้องตอบดังๆตามใจปากลำบากท้องหมายความว่าถ้าเรากินอะไรมักง่ายตามใจเราอาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะการกินเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับดูที่สไลด์ของครูก็คือเกมสำนวนไทยคุณครูมีรูปตัวการ์ตูนมาเป็นกลุ่มๆนักเรียนคิดว่ากิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียนในวันนี้ชั่วโมงนี้จะเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มแสดงว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องช่วยการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมของครูมีอะไรบ้างตามมาเลยครับสำหรับกิจกรรมสำนวนไทยนะครับคุณครูให้รูปภาพสำนวนไทยมาทั้งหมดกี่รูปภาพ
2: 9
1: ให้มาทั้งหมด9รูปภาพนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยปรึกษากันว่าจะเลือกรูปภาพใดบอกชื่อสำนวนไทยบอกความหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับบุคคลหรือสถานการณ์ให้เข้าใจทราบปลายทางทราบนะครับปลายทางก็เลือกรูปภาพสำนวนไทยได้เลยบอกชื่อสำนวนไทยความหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับกลุ่มไหนจะ

เป็นกลุ่มแรกมีไหมถ้าเช่นนั้นก็จะไล่ไปตามลำดับกลุ่มแรกกลุ่มที่1ตัวแทนออกมาเรียงรูปภาพกลุ่มที่1เลือกรูปภาพแรกเดี๋ยวไปปรึกษากันกลุ่มที่2ตัวแทนออกมาบอกว่าจะเลือกรูปภาพใดกลุ่มที่2เลือกรูปภาพที่9เป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กลับที่ครับปรึกษากันเลยครับกลุ่มที่3ตัวแทนออกมาชี้ให้ปลายทางดูว่าเลือกตรงกับปลายทางหรือเปล่ากลุ่มที่3เลือกรูปภาพที่6กลับไปปรึกษากันครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ออกมาเลยครับกลุ่มที่4เลือกรูปภาพใดเอ่ยเลือกรูปภาพที่2กลับไปครับกลุ่มที่5เลือกรูปภาพที่4กลับไปได้ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันเลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์สำนวนไทยโดยที่จะต้องบอกชื่อสำนวนไทยให้ได้บอกความหมายของสำนวนไทยให้ได้แล้วก็เชื่อมโยงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเลยดีไหมกลุ่มที่หนึ่งพร้อมหรือยังพร้อมแล้วออกมาเลยครับกลุ่มที่หนึ่งตัวแทนออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูพร้อมกันปรบมือให้เพื่อน
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะ
0: กลุ่มที่1เลือกสำนวนใดครับ
1: น้ำขึ้นให้รีบตักค่ะ
0: น้ำขึ้นให้รีบตักอธิบายเลยครับ
1: คือโอกาสที่เวลาที่โอกาสมาแล้วเราให้รีบคว้าเอาไว้ค่ะ
0: มีโอกาสให้รีบคว้าเอาไว้นะครับเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ใดบ้าง
1: เป็นสถานการณ์ที่เวลาที่น้ำขึ้นเราต้องรีบคว้าเอาไว้เหมือนว่าคว้ารีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: รีบตักน้ำถ้าเกิดน้ำลดเราตักไม่ถึงพอน้ำมาน้ำหลากน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักน้ำเหมือนกับว่าเวลาที่เราได้รับโอกาสได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันหรือไปพัฒนาตนเองเราก็ควรที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปกลุ่มที่2มาตัวแทนมาเลยครับกลุ่มที่2
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละละนาวไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
0: กลุ่มที่2เลือกสำนวนที่เท่าไหร่ครับ
2: สำนวนที่9ค่ะคนดีผีคุ้ม
0: เลือกสำนวนที่9คนดีผีคุ้มอธิบาย
2: แปลว่าคนที่มีจิตใจดีย่อมถูกคุ้มครองเสมอค่ะ
0: คนที่มีจิตใจดีทำความดีทำแต่คุณงามความดีแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเป็นคนดีก็จะถูกคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุ้มครองดูแลตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเปรียบเทียบได้กับสถานการณ์ได้บ้างครับ
2: อย่างเช่นคนที่มีจิตใจดีงามผีก็จะคุ้มครองค่ะ
0: ผีก็จะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
2: ค
0: ุ้มครองให้รอดปลอดภัยปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับฉัตรมงคลฉัตรมงคลแนะนำตนเองแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟัง
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฉัตรมงคลแสงสีชื่อเล่นเสื้อปั่นครับมาจากกลุ่ม3ครับ
0: เลือกสำนวนใดครับกลุ่มที่3
3: ขี่ช้างจัดตะกั่วแดงครับ
0: สำนวนที
3: ่6ครับ
0: สำนวนที่6ขี่ช้างจับตากแตนอธิบายเลยครับ
3: ขี่ช้างจับตากแตนนะครับหมายความว่าลงทุนมากแต่ได้กำไรน้อยครับ
0: การไปจับตากแตนตัวนิดเดียวเนี่ยจำเป็นต้องขี่ช้างไหม
3: ไม่จำเป็นต้องขี่ช้าง
0: วิ่งไล่ก็อาจจะได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์ใดได้บ้างอย่างเช่น
3: เราตั้งร้านขึ้นมาใหม่แล้วเราซื้อของมาเยอะแต่มีคนเข้ามาซื้อน้อยครับ
0: ลงทุนมากได้ผลกำไรน้อยปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับ
4: สวัสดีครับผมเด็กชาย

0: เหมือนใครเหมือนเด็กที่ทำไมขี้เกียจ
1: ขี้เกียจส่งงานทำงาน
0: ขี้เกียจทำงานส่งงานแล้วทำให้งานทำไม
1: เยอะครับ
0: ค้างเยอะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่5มาครับภัทริกา
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกากินอภัยชื่อชูก้าค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะได้รูปที่4ค้างคกขึ้นวอค่ะ
0: รูปที่4ค้างคกขึ้นวออธิบายเลยครับ
2: หมายถึงคนที่ได้ดิบได้ลืมบ้านเกิดตัวเองค่ะ
0: ลืมฐานะเก่าของตนเองแล้วมีนิสัยอย่างไรด้วย
2: มีนิสัย
0: เย่อหย
2: ิ่งยะโสค่ะ
0: อันนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะเดี๋ยวเป็นการประชดประชันแต่ว่าเปรียบเทียบกับบุคคลหรือคนที่มีนิสัยเย่อหยิ่งใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่ะได้ดีแล้วลืมตัวตนของตนเองปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับได้มานำเสนอสำนวนไทยที่เล่นเกมไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับได้อธิบายความหมายแล้วก็เชื่อมโยงไปยังสถานการณ์ก็เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้ดีนะครับต่อมาครูมีคำถามชวนคิดนะครับให้นักเรียนดังนี้นะคำถามคือนักเรียนคิดว่าสำนวนไทยมีที่มาจากอะไรบ้างหลังจากเล่นเกมเมื่อสักครู่สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์การกระทำของคนสามารถเชื่อมโยงได้ว่าสำนวนไทยมีที่มาอย่างไรบ้างสำนวนไทยมีที่มาอย่างไรบ้างครับใครทราบเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเขาบอกว่าสำนวนไทยเนี่ยก็มักจะมีที่มาจากธรรมชาติความเชื่อการกระทำประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็มีเครื่องหมายไปยันใหญ่นี่หมายความว่าอย่างไรยังมีอีกมากมายสำหรับที่มานะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยเป็นชั่วโมงแรกชั่วโมงที่1เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีดังนี้1เนี่ยนักเรียนต้องบอกลักษณะสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยได้2วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสถานการณ์ต่างๆได้และสุดท้ายต้องบอกความสำคัญของการใช้สำนวนไทยให้ได้ด้วยนะครับในส่วนของสำนวนไทยเด็กๆยังจำได้ไหมปลายทางจำได้ไหมครับว่าสำนวนไทยคืออะไรสำนวนไทยคือถ้อยคำที่ทำไมใช้กล่าวเปรียบเทียบให้ข้อคิดคติเตือนใจมีความหมายทำไมกว้างลึกซึ้งอาจจะต้องตีความนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมยังหลังตรง3 4

เขาบอกว่าสำนวนไทยเนี่ยเป็นถ้อยคำที่ทำไมใช้ในภาษาไทยที่เราพูดสื่อสารกันมีความหมายกว้างลึกซึ้งและเปรียบเทียบรวมไปถึงสำนวนไทยเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยรวมไปถึงสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพยด้วยแสดงว่าสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยก็จัดเป็นสำนวนไทยนะครับเรียกรวมๆว่าแบบนี้ต่อมาย่อยมาถึงสุภาษิตนักเรียนตอบได้ไหมว่าสุภาษิตคืออะไรตอบได้ไหมครับภาษิตเอ่ยสุภาษิตเอ่ยถ้อยคำที่ทำไมเคยได้ยินไหมสุภาษิตให้ข้อคิดคติเตือนใจอบรมสั่งสอนให้ทำความดีละเว้นความชั่วเคยได้ยินไหมถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูความหมายพร้อมกันนะครับต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4

0: อ่านว่าอะไรครับตรงที่ว่าอย่าชิงสูบก่อน
1: หาม
0: อ่านคำว่าหามนะไม่ใช่หามเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ก่อนที่มันจะสุกมันต้องทำไมก่อนมันต้องหามไม่ใช่หามนักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะครับเมื่อสักครู่มีเสียงแทรกมาว่าเป็นหามครูโอก็ใจตุ้บละครูโอเขียนผิดหรือเปล่านะนะครับนักเรียนในส่วนของสุภาษิตเนี่ยเขาพยายามที่จะสอนให้เราทำไมทำความดีละเว้นความชั่วเพราะสุภาษิตจะต้องเป็นถ้อยคำที่ให้คติแง่คิดแล้วก็สั่งสอนอย่างเช่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใครอธิบายได้บ้างยกมือเลยครับต้นทางปลายทางช่วยกันยกมือใครอธิบายได้บ้างความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นการอบรมสั่งสอนอย่างไรไม่งั้นครูจะสุ่มนะอ่ะฉัตรมงคล
2: หากเราพยายามทำอะไรมากๆค่ะเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นค่ะ
0: ถ้าพยายามทำอะไรมากๆให้ถึงที่สุดใช่ไหมก็จะประสบความสำเร็จถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกลุ่มไหนครับกลุ่มที่หนึ่ง
3: ก็คือการทำดีก็จะได้ความดีตอบแทนมาทำชั่วก็ได้ความชั่วตอบแทนมาค่ะ
0: การทำความดีก็จะได้ความดีตอบแทนมาการทำความชั่วก็มักจะได้รับผลกรรมใช่ไหมกรรมชั่วปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายขออีกหนึ่งสุภาษิตอย่าชิงสุกก่อนหามกลุ่มที่5ยกมือตอบอธิบายให้เพื่อนปลายทางฟังนะครับ
4: คือการรักตัวสงวนตัวไม่ควรแต่งงานก่อนวัยอันควรค่ะ
0: เปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นทำไมเป็นผู้หญิงใช่ไหมอย่างสำนวนอย่าชิงสูบก่อนหามเนี่ยเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขาสอนว่าอย่าชิงสูบก่อนหามนะครับเป็นผู้หญิงต้องทำไมรักนวลสงวนตัวไม่ควรแต่งงานก่อนวัยอันควรควรแต่งงานหรือมีคู่ครองในวัยที่เหมาะสมนะครับต่อมาเรารู้จักความหมายของสำนวนไทยแล้วรู้จักความหมายของสุภาษิตแล้วเรามารู้จักความหมายของคำพังเพยกันบ้างดีกว่ารู้จักไหมคำพังเพยคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับใครทราบบ้างคำพังเพยชัยมงคลลองตอบให้เพื่อนๆฟัง
2: คำที่ใช้เปรียบเทียบหรือพังเพยคนคนนั้นค่ะ
0: ถือว่าได้นะครับปรบมือให้เพื่อนคำพังเพยก็จะมีลักษณะเป็นกลางๆนะเปรียบเทียบพฤติกรรมเป็นการพังเพยเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนคนนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยครับ3

0: อย่างเช่นคางคกขึ้นวอเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบบุคคลที่มีพฤติกรรมอย่างไรได้ดีแล้วลืมตนเย่อหยิ่งแย่โสปกติแล้วคางคกมันอยู่บนวอไหมอยู่บนเสลี่ยงไหมไม่ต้องคนไม่ต้องไปหามไปยกยอปอปั้นนะครับต่อมาในส่วนของกระต่ายตื่นตูมสำนวนนี้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนที่ตื่นตระหนกตกใจแล้วยังไปบอกคนอื่นอีกไปทำไมทำให้เรื่องมัน
1: ใหญ
0: ่โตไปนะครับเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมนี่ก็คือคำพังเพยที่มีลักษณะให้เราทำไมตีความให้เข้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของสำนวนไทยก็ดีสุภาษิตก็ดีแล้วก็คำพังเพยก็ดีนะครับนักเรียนต้องจำความหมายให้ได้แล้วก็แยกให้ออกแต่โดยรวมแล้ว เรามาดูข้อสังเกตกันนะครับโดยรวมแล้วสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าสำนวนไทยนะครับซึ่งข้อสังเกตเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วสำนวนจะมีความหมายครอบคลุมถึงสุภาษิตและคำพังเพยจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดนะครับต่อมาครับเรามาดูแหล่งข้อมูลของสำนวนไทยกันบ้างในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่ครูโอเคยให้นักเรียนค้นหาความหมายของสำนวนไทยในชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมเราค้นหาจากอะไรเว็บไซต์พจนานุกรมซึ่งเมื่อพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ชื่อสำนวนไปแล้วก็จะทำให้ทำไมทราบความหมายของสำนวนนั้นๆใช่ไหมครับและครูก็มีแหล่งสำนวนไทยที่ครูอยากนำเสนอดังนี้เป็นหนังสือพจนานุกรมชื่อว่าภาษิตคำพังเพยแล้วก็สำนวนไทยนะครับฉบับราชบัณฑิตยสภาพิมพ์ครั้งที่17แสดงว่ามีพิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่1 2 3 4 5มาเรื่อยๆจนถึงครั้งที่17แล้วก็ยังมีครั้งต่อๆไปนะครับเนื่องจากได้รับความนิยมมีคนซื้อจำนวนมากซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขาก็ได้จัดพิมพ์จัดทำนะครับหนังสือเกี่ยวกับภาษิตคำพังเพยสำนวนไทยนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะครับเพื่อที่จะนำมาสืบค้นความหมายของสำนวนไทยได้ต่อมาครับแหล่งข้อมูลของสำนวนไทยอื่นๆที่นักเรียนควรจะรู้ด้วยอันดับแรกอย่างที่บอกหนังสือสำนวนไทยก็จะมีหลายเล่มต่อมาเว็บไซต์พจนานุกรมจากชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้สืบค้นกันถ้าไม่มีหนังสือสำนวนไทยไม่มีเว็บไซต์พจนานุกรมนักเรียนคิดว่าเราจะหาความหมายของพจนานุกรมจากใครได้บ้าง
1: คร
0: ูผู้รู้นักปราชญ์ใช่ไหมครับอาจจะหาจากบุคคลหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้บุคคลบางคนเนี่ยทำไมเก่งนะรู้เรื่องสำนวนไทยได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็หาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็อาจจะมีแต่ต้องดูเว็บไซต์ที่ทำไมน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมทายสำนวนไทยพร้อมยังพร้อมแล้วหลังตรงนะครับข้อที่1สำนวนแรก
2: เขียน
0: เสือให้วัวกลัวจริงไหมเรามาดูคำตอบจริงนะครับเขียนเสือให้วัวกลัวเหมือนการขู่ไหมข่มขู่วัวกลัวเสือไหมกลัวเพราะว่าเสือเป็นสัตว์กิน
1: เน
0: ื้อเสือไม่กินวัวอยู่แล้วต้องเขียนเสือให้วัวกลัววาดรูปเสือทำไมตัวใหญ่นะครับวัวเดินมาเห็นก็กลัวข่มขู่ให้ผู้นั้นกลัวนะครับต่อมาสำนวนที่สอง
2: ด
0: ินพ่อหางหมูเก่งมากต่อมานะครับสำนวนที่สองมีคำว่าปิดมีรูปทองมีคำว่าหลังแล้วก็มีพระพุทธรูปนักเรียนคิดว่าเป็นสำนวนใดครับ
2: ปิดทองหลังพระ
0: ปิดทองหลังพระเก่งมากทำความดีโดยที่ไม่ต้อง
1: บอกใคร
0: ไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้นะครับทำความดีรับหลังต่อมาสำนวนที่สามมีใครบอกว่าสุนัขไหมใช้คำว่าสุนัขได้ไหมได้แต่ว่าสำนวนไทยปกติจะเป็นคำที่ตรงๆคำง่ายๆคำภาษาชาวบ้านก็จะใช้คำว่าหมาส่วนใบตองเนี่ยครูโอครับมันเป็นใบตองสดนะไม่ใบตองเนี้ยครูสื่อความหมายแค่ว่าใบตองเฉยๆเพราะมีคำว่าแห้งอยู่แล้วนะครับถูกต้อง ต่อมาสำนวนที่5
3: อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
0: บางคนบอกว่าอดมะนาวไว้กินน้ำผึ้งจริงหรือเปล่าอดมะนาวไว้กินน้ำผึ้งมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวน้ำผึ้งมีรสชาติ
2: หวาน
0: บางคนบอกขมไม่เป็นไรเอารสชาติที่มันเด่นก็คือหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวานต่อมาครับต่อมาลูกไก่อยู่ในกำมือจริงๆคำเนี้ยคือคำว่าลูกแต่ไก่ที่ครูนำมาครูเอามาหลอกไม่ใช่ลูกไก่เป็นแม่ไก่แต่ครูสื่อแค่คำว่าไก่อย่างเดียวก็คือลูกไก่อยู่ในกำมือไม่ใช่กำปั้นนะกำมือถูกต้องต่อมาข้อที่7ข้อที่7นะครับมีรูปผ้าแล้วก็กองอุจจาระแต่เราจะไม่เรียกว่าผ้าอุจจาระเพราะว่ามันต้องไปประกอบกับคำว่าริ้วก็เลยกลายเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองไม่ต้องบอกว่าห่อทองคำนะครับต่อมาข้อที่8ปลายทางดูด้วยนะ
3: เดินตามผู้ใหญ่ปากไม่กล้า
0: สำนวนที่8ไม่มีตัวอักษรใบให้เอารูปภาพมาเชื่อมโยงเดินตามผู้ใหญ่ทำไม
2: หมา
0: ไม่
2: กัด
0: จริงหรือเปล่าครบไหมเนี่ยครูคิดว่ามันน่าจะขาดไปหนึ่งคำนะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดครูก็เอาคำนี้มาจากพจนานุกรมเขาใช้คำว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับต่อมาสำนวนที่9กบในกะลาครอบง่ายๆนะครับไม่ยากและสำนวนสุดท้ายมีรูปดวงจันทร์แล้วก็มีกระต่ายกระต่ายหมายจันทร์ก็หมายถึงทำไมผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงมีศักดิ์ศรีมีฐานะที่ดีกว่านะครับเปรียบเหมือนกระต่ายหมายจันทร์นะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมทายสำนวนไทยไปแล้วก็น่าจะรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำรายงานที่2สำนวนไทยสุภาษิตขับพังเพยโดยให้นำสำนวนในกรอบสี่เหลี่ยมไปเติมลงในช่องว่างของแต่ละข้อให้ถูกต้องดูแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกรายงานที่2เรื่องสำนวนไทยสุภาษิตขับพังเพยส่วนนักเรียนก็ทำรายงานที่2เมื่อทำเสร็จแล้วส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับรายงานของนักเรียนเขาให้ตัวอย่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์มาทั้งหมด5ข้อนะครับแล้วให้นักเรียนเชื่อมโยงจากนั้นนำสำนวนไทยในกรอบไปใส่ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชื่อมโยงสำนวนไทยกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับปลายทางก็ด้วยเช่นกันมานำเสนอคำตอบที่ตนเองได้ทำไปนะครับเริ่มจากกลุ่มไหนดีกลุ่มที่2เริ่มจากกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นำเสนอข้อที่2หมายเลขกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของของข้อนั้นๆนะครับกลุ่มที่2ออกมาครับตัวแทนมาครับณัฐพัฒน์เอาแบบฝึกหัดมาด้วยเดี๋ยวณัฐพัฒน์อ่านคำถามให้ปลายทางฟังแล้วก็บอกคำตอบได้เลยนะครับบอกเหตุผลด้วยนะ
1: บทร้อยกองนี้ให้ข้อคิดอย่างไรคำตอบคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ
0: เดี๋ยวอ่านบทร้อยกองให้เพื่อนฟังด้วย
1: เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยั่นควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบั่นตั้งหน้ามานะธรรม
0: มานะนำเนาะ
1: มานะนำ
0: แล้วก็ในส่วนของบทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดอย่างไร
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคร
0: ับ ก็จะสอดคล้องกับสำนวนที่ว่าสุภาษิตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถ้าถูกต้องปรบมือต่อไปกลุ่มที่4สุ่มกลุ่มที่4ครับออกมานำเสนอข้อที่4ให้เพื่อนๆฟังปวเรศทะเลน้อย
2: เราไม่ควรอาฆาตพยาบาทผู้ใดควรให้อภัยเขาครับ
0: เพราะอะไรหรอครับ
2: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับ
0: เพื่อนเอาตัวเลือกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมาเติมนะครับซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องประมือให้เพื่อนต่อมากลุ่มที่5ใครมาก็ได้ลูกกลุ่มที่5ได้ข้อ5นะครับ
3: สุริวิภาเธอไม่ควรขับรถด้วยความเร็วนะเพราะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
0: ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายบางที่ก็อาจจะพูดว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะครับซึ่งสอดคล้องไหมเพื่อนๆสอดคล้องเพราะการขับรถเร็วเนี่ยเป็นการประมาทอย่างหนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนเหลืออีกกี่ข้อเหลืออีก2ข้ออ่ะกลุ่มที่3ครับออกมานำเสนอ
4: ในการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำงานใดๆถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นยอมประสบผลสำเร็จ
0: ยอมหรือว่าย่อม
4: ย่อมประสบผลสำเร็จ
0: ย่อมประสบผลสำเร็จ
4: คำกล่าวนี้ตรงกับสุภาษิตความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือการทำสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีความพยายามมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นด้วยความทำไมตั้งอกตั้งใจก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายกลุ่มที่1ครับสุดท้ายกลุ่มที่1ก็จะนำเสนอข้อที่1นะครับปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ผู้จัดการบอกว่าขออภัยครับผู้จัดการบอกว่าความลับของบริษัทเราถูกเปิดเผยเพราะเกลือเป็นหนอนครับ
0: เพราะเกลือเป็นหนอนแสดงว่าถ้าเปรียบเสมือนเมื่อก่อนมีไส้ศึกอาจจะนำความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้บริษัทคู่แข่งนะครับถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อน หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันใครจะเป็นคนมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูได้ฟังได้เข้าใจบ้างพงษ์ธนาได้ไหมจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้รับความรู้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างพงษ์ธนามาหน้าห้องเลยครับลูกพงษ์ธนาบอกให้เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางทราบได้หรือไม่ว่าจากการทำแบบฝึกหัดทำกิจกรรมเชื่อมโยงสำนวนไทยเมื่อสักครู่นี้ได้ประโยชน์อะไรลูก
6: ได้ประโยชน์เกี่ยวกับคำพังเพยแล้วก็สุภาษิตครับ
0: แล้วก็อะไรอีกทำให้เราสามารถใช้สำนวนไทยสุภาษิตคำพังเพยในการ
6: เปรียบเทียบครับ
0: เปรียบเทียบอะไรกับอะไร
6: เปรียบเทียบอย่างเช่นความดีกับความชั่วครับ
0: เปรียบเทียบความดีความชั่วแต่จริงๆแล้วสามารถเปรียบเทียบสำนวนไทยกับพฤติกรรมหรือการกระทำของ
6: คน
0: ของบุคคลทั่วไปใช่ไหมเอาประมือให้เพื่อนและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนอ่านคำถามพร้อมกันครับ
7: การเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยมีความสำคัญอย่างไร
0: มีความสำคัญอย่างไรใครจะตอบคำถามได้บ้างกลุ่มที่สีได้ไหมชาติมงคลเจ้าเก่าเจ้าประจำของครูนะครับมาหน้าห้องเรียนชาติมงคลสรุปให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังหน่อยว่าคำถามที่ว่าการเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรลูก
4: มีความสำคัญให้ทำให้เรารู้เรื่องสำนวนไทยแล้วก็สามารถนำสำนวนไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างนำไปปรับใช้อย่างไรเช่นเดินไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็จะต้องเปรียบเทียบสำนวนไทยให้เข้ากับ
4: เหตุการณ์นั้นๆค่ะ
0: เหตุการณ์นั้นๆถ้าใช้สำนวนไทยผิดเปรียบเทียบได้ถูกไหม
4: ไม่ถูกค่ะ
0: ไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกใช้สำนวนไทยทำไม
4: ที่ถูกต้องและชัดเจนค
0: ่
4: ะ
0: ที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนรวมไปถึงการพูดชื่อสำนวนไทยให้ถูกต้องอย่างเช่นสำนวนที่บอกว่าเห็นช้างขี้ตามช้างเราต้องไปเปลี่ยนคำว่าขี้ไหม
4: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเห็นช้างอุจจาระแล้วอุจจาระตามช้างแบบนี้ไหมไม่ต้อง
4: ไม่ต้อง
0: เราใช้สำนวนที่โดยตรงเป็นภาษาโดยตรงของเขาเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมที่จะอธิบายเพิ่มเติม
4: ไม่มีแล้วค่ะ
0: ไม่มีแล้วปรบมือให้เพื่อนครับดังที่ฉัตรมงคลได้บอกนะครับก็จะทำให้เข้าใจความหมายของสำนวนไทยได้ทำไมได้มากขึ้นแล้วก็สามารถนำความรู้เรื่องสำนวนไทยเนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมการที่เราจะนำสำนวนไปใช้เปรียบเลยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนเหล่านั้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็ต้องเปรียบเทียบไม่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ๆว่าก็ไปว่าเขาไปเปรียบเทียบเขาแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยในส่วนของบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ในส่วนของสำนวนสุภาษิตแล้วก็คำพังเพยแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้เรื่องสำนวน

0: ไทยใบงานเรื่องสำนวนไทยคำพังเพยแล้วก็สุภาษิตนะครับแล้วก็รูปภาพถ้ามีนะครับคุณครูปลายทางถ้ามีรูปภาพเกี่ยวกับสำนวนก็สามารถนำมาทบทวนกับนักเรียนของท่านได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องสำนวนไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปปรับใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้วันนี้ก็พบกับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกสนุกอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: แล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
2: เก่งมากทุกคน
0: เย้
2: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จ

แล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องแบบรูปกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่10ตัวเลือกข้อ1 5ตัวเลือกข้อ2 99ตัวเลือกข้อ3 6ตัวเลือกข้อ4 100เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนจะเห็นว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ซ้ำกันดังนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆจำนวนที่อยู่ในลำดับคี่จะเป็นจำนวนนับที่เรียงลำดับไปเรื่อยๆจาก1ไป2ไป3ไป4ไปเรื่อยๆส่วนจำนวนที่อยู่ในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99เสมอดังนั้นจำนวนในลำดับที่10ซึ่งเป็นจำนวนในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้จงหารูปในลำดับที่10เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของภาพจะเห็นว่ารูปใน1ชุดประกอบไปด้วย3รูปโดยรถยนต์อยู่ในลำดับที่1แอปเปิลอยู่ในลำดับที่2และส้มโออยู่ในลำดับที่3ซึ่งความสัมพันธ์ของแบบรูปถูกเรียงกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ดังรูปในลำดับที่10คือรูปรถยนต์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 4 9 16 25ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่7ตัวเลือกข้อ1 36ตัวเลือกข้อ2 64ตัวเลือกข้อ3 49ตัวเลือกข้อ4 100เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนเราจะได้ว่าจำนวนที่1คือ1เกิดจาก1คูณกับ1จำนวนที่2คือ4เกิดจาก2คูณกับ2จำนวนที่3คือ9เกิดจาก3คูณกับ3จำนวนที่4คือ16เกิดจาก4คูณกับ4จำนวนที่5คือ25เกิดจาก5คูณกับ5จากความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้ได้ว่าจำนวนที่7คือ7คูณกับ7มีค่าเท่ากับ49ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4สมหญิงสังเกตจำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาที่ตนเองเลี้ยงพบว่าในแต่ละสัปดาห์

จะมีจำนวนปลาหางนกยูงเปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถจดบันทึกจำแนกเพศได้ดังนี้สัปดาห์ที่1เพศผู้3ตัวเพศเมีย62ตัวสัปดาห์ที่2เพศผู้10ตัวเพศเมีย54ตัวสัปดาห์ที่3เพศผู้17ตัวเพศเมีย46ตัวสัปดาห์ที่4เพศผู้24ตัวเพศเมีย38ตัวถ้าจำนวนปลาหางนกยูงมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ในแต่ละสัปดาห์ตามตารางดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้และเพศเมียจำนวนอย่างละกี่ตัวตัวเลือกข้อ1เพศผู้45ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ2เพศผู้45ตัวเพศเมีย14ตัวตัวเลือกข้อ3เพศผู้52ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ4เพศผู้52ตัวเพศเมีย14ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะตามตารางที่โจทย์กำหนดเราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์แยกทีละเพศในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้ในแต่ละสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้เป็นความสัมพันธ์ที่จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ7จากสัปดาห์ที่4 24ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น31ตัวจากสัปดาห์ที่5 31ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น38ตัวจากสัปดาห์ที่6 38ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น45ตัวจากสัปดาห์ที่7 45ตัวเพิ่มอีก7ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8มีปลาหางนกยูงเพศผู้52ตัวต่อไปจะพิจารณาความสัมพันธ์ของปลาหางนกยูงเพศเมียในแต่ละสัปดาห์บ้างนะคะจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศเมียมีความสัมพันธ์ที่จำนวนลดลงทีละ8จากสัปดาห์ที่4 38ตัวลดลง8ตัวเหลือ30ตัวจากสัปดาห์ที่5 30ตัวลดลง8ตัวเหลือ22ตัวจากสัปดาห์ที่6 22ตัวลดลง8ตัวเหลือ14ตัวจากสัปดาห์ที่7 14ตัวลดลง8ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8เหลือปลาหางนกยูงเพศเมีย6ตัวดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้อยู่52ตัวและเพศเมียอยู่6ตัวซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5เขียนตัวเลขลงบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมและบัตรรูปวงกลมให้อยู่ในแบบรูปดังนี้บัตรใบที่1บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ45บัตรรูปวงกลมคือ2บัตรใบที่2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ39บัตรรูปวงกลมคือ9บัตรใบที่3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ33บัตรรูปวงกลมคือ16บัตรใบที่4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ27บัตรรูปวงกลมคือ23แล้วบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7และบัตรรูปวงกลมในใบที่7ตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือกข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ44ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ44เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากแบบรูปที่โจทย์กำหนดเราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรทีละแบบในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมซึ่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมจะลดลงทีละ6จากใบที่4 27ลดลง6เหลือ21จากใบที่5 21ลดลง6เหลือ15จากใบที่6 15ลดลง6เหลือ9ทำให้ได้ว่าตัวเลขบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7คือ9ต่อไป
จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมเพิ่มขึ้นทีละ7จากใบที่4 23เพิ่มขึ้นอีก7เป็น30จากใบที่5 30เพิ่มขึ้นอีก7เป็น

4ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้รูปที่1เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ200รูปที่2เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ185รูปที่3เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ170รูปที่4เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ155รูปที่5เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ140รูปที่6เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ125รูปที่8ในแบบรูปดังกล่าวตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อเราพิจารณาตัวเลขในแต่ละรูปจะเห็นได้ว่าจำนวนลดลงทีละ15ทำให้ได้ว่าตัวเลขในรูปที่7 125ลดลง15เหลือ110ตัวเลขในรูปที่8 110ลดลง15เหลือ95เมื่อพิจารณารูปเรขาคณิตจะเห็นได้ว่ารูปในลำดับที่เป็นจำนวนคี่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่เป็นจำนวนคู่จะเป็นรูปหกเหลี่ยมเรียงสลับกันไปเรื่อยๆทำให้รูปในลำดับที่7ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคี่คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่8ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคู่คือรูปหกเหลี่ยมดังนั้นรูปที่8คือบัตรรูปหกเหลี่ยมและตัวเลขบนบัตรคือ95ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งมีการแบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์ดังรูปถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์เท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะน้องๆจะสังเกตเห็นว่าการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดนี้มีความสัมพันธ์ดังนี้การแบ่งเซลล์ครั้งที่1ได้2เซลล์หรือ2เพียง1ตัวการแบ่งเซลล์ครั้งที่2ได้4เซลล์เกิดจาก2คูณกับ2หรือ2คูณกัน2ตัวเท่ากับ4การแบ่งเซลล์ครั้งที่3ได้8เซลล์ซึ่งเกิดจาก2คูณกับ2คูณกับ2หรือ2คูณกัน3ตัวได้เท่ากับ8น้องๆจะเห็นว่าการพิจารณาการแบ่งเซลล์ดังกล่าวจะได้ว่าการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะได้เซลล์ทั้งหมด2คูณกัน10ตัวซึ่งได้จำนวนเซลล์1024เซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์ทั้งหมด1024เซลล์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ต้นมะม่วงในสวนของรุ่งมีระยะห่างระหว่างต้นมะม่วง2ต้นที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดเป็น10เมตรดังรูปเมื่อกำหนดให้จุดแทนตำแหน่งของต้นมะม่วงอยากทราบว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกกับต้นสุดท้ายของแถวเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถ้าเด็กๆพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนต้นมะม่วงในแต่ละรูปจะได้ดังนี้รูปที่1ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น10เมตรจะมีต้นมะม่วง4ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง2แถวแถวละ2ต้นหรือ2คูณ2ได้4ต้นรูปที่2ระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น20เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด9ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง3แถวแถวละ3ต้นหรือ3คูณ3ได้9ต้นรูปที่3ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น30เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด16ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง4แถวแถวละ4ต้นหรือ
4 คูณ4ได้

16ต้นรูปที่4ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น40เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด25ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง5แถวแถวละ5ต้นหรือ5คูณ5ได้25ต้นจากความสัมพันธ์ข้างต้นทำให้ได้ว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรคือรูปที่10จะได้ต้นมะม่วงทั้งหมด11แถวแถวละ11ต้นหรือ11คูณกับ11ซึ่งได้จำนวนต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าระยะห่างของต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จีนเรียงขนมใส่ถาดเป็นชั้นๆมีลักษณะดังรูปถาดละ6ชั้นจำนวน3ถาดจีนเรียงขนมใส่ถาดทั้งหมดกี่ชิ้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของการเรียงขนมใส่ถาดของจีนจะได้ว่าชั้นที่1มีขนม1แถวแถวละ2ชิ้นมีขนมทั้งหมด1คูณ2ได้ขนม2ชิ้นชั้นที่2มีขนม2แถวแถวละ3ชิ้นมีขนมทั้งหมด2คูณ3ได้ขนม6ชิ้นชั้นที่3มีขนม3แถวแถวละ4ชิ้นมีขนมทั้งหมด3คูณ4ได้ขนม12ชิ้นแถวที่4มีขนม4แถวแถวละ5ชิ้นมีขนมทั้งหมด4คูณ5ได้ขนม20ชิ้นชั้นที่5มีขนม5แถวแถวละ6ชิ้นมีขนมทั้งหมด5คูณ6ได้ขนม30ชิ้นชั้นที่6มีขนม6แถวแถวละ7ชิ้นมีขนมทั้งหมด6คูณ7ได้ขนม42ชิ้นจะได้ว่าขนมในถาดนี้มีทั้งหมด2บวก6บวก12บวก20บวก30บวก42เท่ากับ112ชิ้นดังนั้นถ้าจีนเรียงขนมใส่ถาดในรูปแบบข้างต้นจำนวน3ถาดจีนจะต้องเรียงขนมทั้งหมด3คูณกับ112เท่ากับ336ชิ้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10จงหาผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดที่น้อยกว่า60เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเด็กๆต้องเริ่มจากการพิจารณาจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ว่ามีจำนวนใดบ้างซึ่งจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ได้แก่2 4 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง58ซึ่งมีทั้งหมด29จำนวนและเมื่อพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่โดยเริ่มจากพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่2จำนวนแรกคือ2บวก4จะได้เท่ากับ6ซึ่งเท่ากับ2คูณ3ผลบวกของจำนวนคู่3จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6ได้เท่ากับ12ซึ่งเท่ากับ3คูณ4ผลบวกของจำนวนคู่4แรกคือ2บวก4บวก6บวก8ได้เท่ากับ20ซึ่งเท่ากับ4คูณ5ทำให้ได้ว่าผลบวกของจำนวนคู่29จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6บวก8จนกระทั่งถึง58ซึ่งเท่ากับ29คูณกับ30มีค่าเท่ากับ870ดังนั้นผลบวกของจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60มีค่าเท่ากับ870นั่นเองค่ะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะ

0: สนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
1: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ2จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
3: คำตอบคือข้อ1ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
3: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
4: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
5: เฮ้ออิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมอาจจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันค่ะแต่เรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันนะคะจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าหากจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามรับชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายกันนะคะอย่างที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนะคะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับโทษกันยังไงแล้วก็เลยอยากถามพี่วิรัติว่าการทำร้ายร่างกายค่ะระดับขั้นของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: คือหลักง่ายๆคือว่าการทำร้ายร่างกายคนอื่นก็คือการที่เราเนี่ยกระทำถูกเนื้อต้องตัวคนอื่นเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับซึ่งกฎหมายเราก็มีกำหนดบทลงโทษเอาไว
0: ้
1: นะครับซึ่งในส่วนของมันก็จะมีการที่ถึงขั้นว่าถ้ามีทำร้ายร่างกายธรรมดาแล้วก็แบบสาหัส
0: ยังไงเรียกว่าธรรมดายังไงเรียกว่าสาหัส
1: พวกเราจะตีกันอย่างนี้นะคือถ้าเป็นถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยมันก็ถึงขั้นเป็นสาหัสนะครับหรือถ้าในกฎหมายเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้ามีการพักรักษาตัวเกิน21วันก็จะถือเป็นเรื่องสาหัสนะครับ
0: ตรงนั้นถือว่าสาหัส
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ถึงกับเลือดตกยางออกล่ะเป็นเลือดข้างข้างในไม่ได้เห็นออกมาภายนอกร่างกายอย่างนี้
1: ส่วนใหญ่เราก็จะดูแล้วก็ถ้ามันไม่เสียหายมากก็เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดานะครับ
0: อันนี้ก็คือนับจากการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ด้วยครับคือแพทย์ก็จะออกใบรับรองว่าคนนี้เขาบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกายโดยจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาวันนี้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นถ้าเราถูกทำร้ายร่างกาย
1: ครับ
0: ท้ายที่สุดคือเราต้องไปหาหมอก่อนไหมครับพี่วิรัติ
1: โดยหลักก็ควรจะไปครับแล้วก็ให้แพทย์ตรวจให้อย่างละเอียดนะครับอาจจะเป็นทั้งภายนอกภายในก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับครับผม
0: มีขั้นตอนยังไงบ้างคะถ้าสมมติถูกทำร้ายร่างกายมาปุ๊บต้องมีขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปโรงพยาบาล
1: นะคร
0: ับ
1: โรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเราขอตรวจสุขภาพเลยนะครับว่าเราถูกทำร้ายร่างกายมานะครับคุณหมอก็จะตรวจแล้วก็จะลงใบว่าเจ็บป่วยตรงไหนยังไงแล้วก็คำวินิจฉัยแพทย์ต้องพักรักษาตัวเท่าไหร่ยังไงครับ
0: แล้วหลังจากนั้นคือเราค่อยไปแจ้งความทีหลังใช่ไหมคะ
1: หรือจะไปก่อนก็ได้แต่บางทีก็อาจจะไม่สะดวกบางทีเราส่วนใหญ่ที่พอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ต้องตามหลักคือต้องไปหาหมอก่อนนะครับ
0: ก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนภายนอกอาจจะไม่เป็นอะไรมากข้างในอาจจะบอบช้ำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้จากคดีที่พี่วิรัติเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะปัญหาต้นเหตุเลยของการทำร้ายร่างกายกันนี่มักจะมาจากอะไรคะพี
1: ่ที่เจอกันก็คือเป็นเรื่องทะเลาะกันนะครับแล้วก็เรื่องชู้สาว
0: อันนี้คือปัญหาหลักเลย
1: ใช่แล้วก็ผิดใจการยืมเงินทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยที
0: ่
1: บางทีเป็นเจ้าหนี้เงี้ยเราให้เขายืมไม่มีสัญญาเขาก็บอกว่าไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับก็ลงไม้ลงมือ
0: เรื่องการทวงหนี้สินด้วย
1: หรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่ผิดใจกันนะครับก็ทำร้ายร่างกายกัน
0: อ๋อตรงนี้ก็คือสามารถสามีภรรยาสามารถแจ้งความกัน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชมคะก็มีกรณีต่างๆมากมายเลยอย่างที่พี่วิรัติได้ยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันนะคะแต่เรื่องราวตัวอย่างนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมในละครเรื่องต่อไปนี้กันค่ะ
2: ในงานเลี้ยงรุ่นกอนและเป้ได้มีโอกาสเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอมานาน
3: เฮ้ยว่าไงเป้สบายดีไหมเพื่อน
4: สบายดีแล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้าง
3: เราอะสบายดี
4: ช่วงนี้มีข่าวทั่วโลกอะเรื่องการประท้วงอะเราอะก็กลัวว่าจะมีการตายเหมือนกับสงครามโลกที่ผ่านมานะสิ
3: เฮ้ยเราไม่เชื่อหรอกว่าสมัยสงครามโลกอะจะมีคนตายเยอะ
4: ทำไมนายถึงไม่เชื่อล่ะก็ประวัติศาสตร์อะเขาบันทึกไว้อย่างนั้นนะ
3: ก็อะไรอะที่เราไม่เห็นด้วยตาตัวเองอะเราไม่เชื่อนะเว้ย อย่างเช่นเรื่องผีไง
4: อะงั้นเราถามคำหนึ่งว่านายเชื่อว่านายเป็นลูกของพ่อกับแม่นายหรือเปล่า
3: เอ้าก็แน่นอนเชื่อดิ
4: แล้วนายอ่ะไปเห็นพ่อกับแม่นายมีอะไรกันตอนไหนล่ะ
2: หลังจากวันนั้นกอนก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ
0: คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่างานสนุกรื่นเริงงานเลี้ยงรุ่นแท้ๆนะคะพี่วิรัติคะแต่กลับจะต้องมีเรื่องมีราวเพราะการพูดจานี่เองนะคะเป็นเพื่อนกันนี่ต่อให้สนิทขนาดไหนนะคะก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงเนาะเพื่อรักษาน้ำใจกันในกรณีแบบนี้ค่ะเกิดการทำร้ายร่างกายชกต่อยกันขึ้นจนถึงขั้นไปแจ้งความแต่ผู้ที่ถูกแจ้งค่ะไม่ทรา
1: บ
0: ก็เลยมีหมายเรียกมานะคะมาเห็นหมายเรียกอีกทีนึงนะคะตรงนี้นี่คนที่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเขามีปัญหาเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็จะถามว่ารู้เห็นตัวคนที่ทำร้ายรู้จักเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักมีที่อยู่อะไรนะครับทางตำรวจก็เลยส่งหมายเรียกไปให
0: ้
1: การส่งหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาก็ส่งไปเพื่อที่จะเรียกมาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหานะครับอาจจะเรียกกัน 1-2 ครั้งนะครับถ้าไม่มาเนี่ยครั้งที่1ก็ยังพอได
0: ้
1: พอเรียกที่2ถ้าไม่มาเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับ
0: ระยะห่างกันนานไหมคะหมายเรียก
1: 15วันนะครับประมาณ15วันนะครับแต่ว่าคำถามก็คือถ้าคนที่ได้รับหมายเรียกต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูว่าหมายเรียกชื่อเราจริงไห
0: ม
1: นะครับเกี่ยวข้อหาอะไร
0: ค่ะ
1: นะครับโดยหลักแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเราจะไปพบตำรวจเลยก็อันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา
0: ค่ะ
1: ทางที่ดีนะครับผมแนะนำก็คืออาจจะหาทางนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยร่วมไปนั่งไปตามหมายเรียกนี้นะครับเพราะหมายเรียกเนี่ยมันจะระบุไว้ว่าต้องไปสน.ไหนนะครับไปสถานีตำรวจที่ใด
0: อันนี้เขาระบุวันที่ในหมายเรียกด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับเขาก็จะบอกว่านายกเนี่ยให้ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยวันที่เวลาเท่าไหร
0: ่
1: พบกับใครอะไรเงี้ยครับในข้อหาครับผม
0: หลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อไปคะ
1: ก็พอไปพบพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อหาเราพอเรารับทราบข้อหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารับคดีก็ดำเนินต่อไปเลยๆแต่ถ้าเราปฏิเสธก็เหมือนกันครับเขาก็จะปฏิเสธปุ๊บเขาก็จะพิมพ์คำให้การเราแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการแล้วก็ส่งฟ้องนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วนี่เราควรจะรับหรือปฏิเสธคะเมื่อเกิด
1: คือถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงเราทำร้ายจริงผมว่ารับไปเถอ
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าการต่อสู้คดีเนี่ยหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้อง1จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายความนะครับ2เราจะต้องเสียเวลาแล้วบางทีต้องเสียเวลางานอะไรต่างๆเราจะกระทบต่อความจำเป็นของครอบครัวด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็มุมของผู้ที่ถูกแจ้งความและในอีกมุมนึงนะคะผู้ที่จะไปแจ้งความเกิดกรณีโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้ขึ้นมาเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: คือโดยหลักถ้าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
0: ควร
1: อย่างยิ่งเลย1คือต้องไปตรวจร่างกายนะครับ
0: ตรวจร่างกายก่อนต้องตรวจร่างกายก่อนเลย
1: นะครับหรือถ้าเป็นอย่างเป็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับเหมือนกรณีหนึ่งเคยเป็นลูกความผมนะครับเขาถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว
0: ้
1: ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็จะดูเรื่องของการถูกทำร้ายจริงเพราะอย่างเช่นบางรอยเช่นรอยฟกช้ำเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานถูกไหมฮะเวลาจะไปแจ้งความอะไรต่างๆจะขึ้นศาลเนี่ยมันก็หายหมดละนะครับ
0: อย่างนี้แค่ภาพถ่ายอาจจะยังไม่พอให้เชื่อถือตรงนี้จำเป็นไหมคะในเรื่องของพยานว่าต้องมีไปด้วยค่ะ
1: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่หลักก็คือ

0: เมื่อเราถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยอันดับแรกคือควรจะไปที่โรงพยาบาลไปตรวจนะครับไปตรวจว่าเรามีรอยฟกช้ำที่ไหนยังไงแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบในละครนะคะพี่วิรัติคะคือถูกยั่วให้เหมือนยั่วให้โมโหอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็จึงเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายไปอย่างนี้กรณีนี้จะรับโทษรุนแรงไหมคะ
0: ถ้าดูจากนี้ครับก็ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 4,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือระดับ
0: ไม่ดูแล
1: พิจารณาจะอะไรคะ
0: เขาจะดูจากเรื่องความสาหัสนะครับอย่างที่บอกถ้าในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวเนี่ยเกิน21วันเนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายสาหัสก็จะมีอีกโทษนึงนะครับแต่ในกรณีนี้จะเป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายธรรมดา
1: อันนี้ก็คือเหมือนชกต่อยกันธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีกฝ่ายนึงมีโอกาสแจ้งความกลับไหมคะ
0: ก็มีครับมันก็เป็นแท็กติกหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับบางทีพอถูกแจ้งก็บอกว่าเขาถูกทำร้ายเช่นกัน
1: ก็คือแจ้งความกลับตรงนั้นได้เลย
0: แจ้งกันไปแจ้งกันมานะครับสุดท้ายก็ต้องทางตำรวจก็ต้องมาวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่ต้องมีระยะเวลาว่าต้องแจ้งความภายในกี่วันอะไรอย่างนี้ไม่มี
0: โดยหลักมันควรจะแจ้งเลยครับเพราะว่า1ร่องรอยแล้วก็คิดง่ายๆว่าถ้าถูกทำร้ายร่างกายวันนี้อีกปีหนึ่งไปแจ้งมันก็ไม่ใช่ละ
1: มันก็อะไรอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะมีรูปถ่ายก็ตาม
0: ควรจะมีแต่ผมว่าไม่เกินควรจะเกิน3วันนะครับ
1: ค่ะ
0: 1วัน2วันนี่ควรจะไปแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตน์นี่มีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะใจร้อนเลือดร้อนนิดนึง
0: ความเห็นผมนะครับคือพยายามที่จะคือต้องมี1ก็คือว่าเราเวลาที่เราทะเลาะกับใครเนี่ยให้นึกถึงว่าเรามีกระบวนการต้องไปโรงพักต้องไปศาล
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายถ้าถึงขั้นแย่ถึงที่สุดเนี่ยต้องติดคุกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับเราก็จะเริ่มใจเย็นลงสมัยก่อนผมก็เป็นนะครับผมเป็นคนใจร้อนมากนะครับวัยรุ่นผมก็ใจร้อนแต่ตั้งแต่พอมาเป็นทนายความได้รู้กฎหมายเนี่ยก็เห็นแล้วว่าความใจร้อนเนี่ยมันเพียงแค่นิดเดียวแต่ผลเสียหายมันมากนะครับ
1: ดีไม่ดีเผลอพังพลาดพังมือไปอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอันนี้
0: น
1: ั่
0: นเป
1: ็
0: นเร
1: ื่
0: องใหญ่เลยมันกลายเป็นการฆ่าคนตายไปเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำลงไปแล้วก็ย้อนเวลากลับคืนมาไม่ได้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ดาพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งกำลังให้ปากคำกับตำรวจหลังคนร้ายปีนเข้ามาในห้อง
3: สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับ
4: พอดีมีคนร้ายค่ะปีนเข้ามาในห้องทางหน้าต่างนะคะ
3: แล้วเขาได้ทำอะไรคุณไหมครับ
4: เขาผลักดิฉันหงายลงไปกับเตียงแล้วก็จับดิฉันแก้ผ้าเหมือนเลยแล้วค
3: ่
4: ะ
3: แสดงว่าเขาข่มขืนคุณใช่ไหมครับ
4: ไม่ค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวแล้วเขาทำอะไรคุณล่ะครับ
4: มันล้วงกระเป๋าดิฉันนะคะแล้วมันก็เอาเงินไปเลยค่ะ
3: แล้วทำไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนข้างห้องล่ะครับ
4: ใครมันจะไปรู้ล่ะคะว่ามันจะเอาแต่กระเป๋าสตางค์อย่างเดียว
3: อ้าว
4: ไม่รู้ล่ะค่ะยังไงก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนเธอยังจะเสียดายอยู่นิดๆนะคะในกรณีนี้ก็คือสำหรับเราก็ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่ไม่ถูกข่มขืน
0: ครับ
1: นะคะแต่อันนี้ดูเสียดายไปนิดนึงนะคะมาถึงเรื่องของการข่มขืนค่ะอันนี้ถ้าเกิดจับโจรได้ค่ะโจรจะต้องเจอกับข้อหาอะไรบ้างคะ
0: โอเคคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จริงๆก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้ยังทำอื่นนะครับแต่ว่าเป็นการเอาเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยนะครับการเอาทรัพย์สินเนี่ยผลก็คือว่าเขาได้ทรัพย์สินไปนะครับแล้วก็ใช้กำลัง
1: ค่ะ
0: คือกำลังในที่นี้ก็คือว่าเขาใช้ในการผลัก
1: บังคับให้ถอดเสื้อผ้าด้วย
0: บังคับนะครับผลก็คือว่ามันเป็นการใช้กำลังแล้วเพื่อเอาทรัพย์ไปเนี่ยกฎหมายเรียกว่าเป็นการชิงทรัพย์นะครับการชิงทรัพย์เนี่ยโทษก็เป็นจำคุก5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะและกรณีแบบนี้นอกจากโดนชิงทรัพย์แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถอดเสื้อผ้าหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องอายตรงนี้จะเอาผิดอะไรโจรนอกเหนือจากการชิงทรัพย์ได้ไหมคะ
0: มันไม่ถึงมันยังไม่ถึงข่มขืนนะครับมันยังไม่ถึงก็น่าจะรับผิดเพียงแค่ชิงทรัพย์นะครับ
1: ก็ไม่ได้มีการข่มขืนอะไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าในแง่ร้ายค่ะหากผู้หญิงคนนี้ค่ะ พังพาดถูกข่มขืนเข้านะคะไม่ได้โชคดีแบบคุณคนนี
0: ้ครับ
1: เขาควรจะทำยังไงก่อนคะ
0: ก็คือถ้าถูกข่มขืนแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเราถูกข่มขืนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรีบไปอาบน้ำเช็ดตัวถูอะไรเรียบร้อยกันเลยแต่จริงแล้วไม่ควรนะครับพอถ้ามีเมื่อมีการถูกข่มขืนแล้วเนี่ยแนะนำอย่างแรกเลยครับคือไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด
1: ก็คือคุณอย่าเพิ่งอาบน้ำเลยไม่ว่าคุณจะรังเกียจขยะแขยงแค่ไหนคุณก็ต้อง
0: ก็ควรที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจร่างกายครับตรวจในเรื่องของช่องคลอดที่ว่ามีร่องรอยอสุจิของคนร้ายอยู่หรือไม่นะครับ
1: ก็คือเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ที่ตัวเราก่อน
0: ใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราอาบน้ำไปแล้วเนี่ยผลก็คือพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยมันถูกได้ถูกล้างดูน้ำชะล้างไปหมดแล้วนะครับ
1: ก็คือควรไปหาหมอก่อนแจ้งความ
0: ใช่นะครับแล้วเราก็พอได้เรื่องนี้ก็ไปแจ้งความได้นะครับ
1: แล้วในตรงนี้ค่ะในส่วนถ้าสมมุติคุณผู้หญิงคนนี้ต่อสู้ขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบในเรื่องนี้ดูแนวสมยอมนิดนึงค่ะถ้าต่อสู้ขึ้นมาจนพลั้งมือค่ะทำให้โจรเสียชีวิตตรงนี้คุณผู้หญิงต้องรับโทษในโทษฐานที่ฆ่าคนตายไหมคะเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการป้องกันนะครับกฎหมายก็เรียกว่าเป็นการป้องกันซึ่งคนที่ป้องกันเนี่ยคือเป็นการป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนะครับการป้องกันเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนะครับอย่างบางคดีของที่ผมเคยทำงานเนี่ยก็คือเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จะถูกข่มขืนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาเพียงแค่หยิบมีดในห้องครัวแล้วก็ปักไปแค่ทีเดียวเองนะครับแต่บังเอิญว่าคนร้ายเสียชีวิตนะครับผลก็คือเขาต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับซึ่งในคดีลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องการป้องกันซึ่งการป้องกันเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับ
1: ตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณผู้หญิงเองจะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
0: ครับก็เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยหรือว่าถูกข่มขืนด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราการป้องกันเราเนี่ยมันก็ต้องเรียกสมเหตุสมผลนะครับ
1: ก็ต้องเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าโกรธใครคนนึงมาจะหลอกล่อให้เขาเข้ามาในบ้านทำแผนเป็นว่าเขาจะข่มขืนเหมือนในละครที่เราดูกันฆ่าเขาอย่างนี้ก็คือไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ตามหลักทางกฎหมายก็คือต้องดูเหตุดูผลอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่วิรัตเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน
0: มันไม่ส่วนใหญ่ที่เป็นคดีข่มขืนเนี่ย100-90%ส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะว่าถ้าข่มขืนจริงๆอ่ะน้อยผมว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าคนกันเองนี่แหละนะครับคือรู้จักกันแต่บางครั้งก็เป็นเหมือนว่า
1: ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
0: ใช่แล้วบางทีมันตกลงกันไม่ได้ในบางเรื่องนะครับทำให้มีการฟ้องกันภายหลังนะครับคือบางทีอาจจะเป็นแฟนกันมาเงี้ยแล้วผิดใจกันภายหลังเนี่ยครับก็ไปแจ้งความมีการข่มขืนก็มีเยอะ
1: ถ้าแฟนตัวเองข่มขืนแจ้งความได้แล้วถ้าเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วล่ะคะ
0: ก็คือทีนี้กฎหมายก็เปลี่ยนหมดแล้วครับคือการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเป็นได้คือสามีภรรยาเนี่ยแม้จะเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็สามารถแจ้งความได้นะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็มีสิทธิในร่างกายตัวเองที่จะยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับ
1: ค่ะตรงนี้ต้องมีพยานหลักฐานอะไรไหมคะ
0: ผมก็แนะนำลูกความนะครับว่าเอาให้ชัดเลยพี่ก็เขียนเอกสารยินยอมเลยทำไว้ต้องทำไว้กี่แผ่นละ ใช่ไหมครับถูกไหมฮะ
1: แล้วยินยอมตอนไหนกี่โมงก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: ไม่เราต้องทำไปเลยครับ
1: เราต้องมีเอกสารไปที่หัวเตียง
0: ครับ
1: พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะหยิบมาเซ็นตอนนั้น
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของผู้เยาว
0: ์ครับ
1: นะคะเกิดกรณีข่มขืนขึ้นนี่การข่มขืนคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วกับการข่มขืนผู้เยาว์นี่การได้รับโทษแตกต่างกันไหมคะ
0: คิดหลักๆง่ายครับท่านผู้ชมก็คือยิ่งอายุน้อยยิ่งโทษหนักยิ่งจำคุกหนักง่ายๆจำคุกนานนะครับคือถ้าเป็นการข่มขืนผู้อาวุโสขึ้นนะครับมันก็โทษก็ปกติแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าในกรณีเป็น15ผู้เสียหายเป็นอายุ15 13เนี่ยโทษจะจำคุกนานมากนะครับจะแตกต่างกัน
1: มีกรณีข่มขืนกรณีไหนไหมคะที่พี่วิรัตเคยประสบมาว่าถึงขั้นกับมีโทษประหารชีวิตเลยมีไหมคะ
0: ไม่ถึงครับโทษไม่ถึงยกเว้นว่าเป็นการข่มขืนและฆ่า
1: อ๋ออันนั้นถึงใช่ไหมคะอันนั้นคือบทลงโทษไปรุนแรงในเกี่ยวกับการฆ่า
0: คือกฎหมายก็ถือว่าเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท เขาจะเอาโทษที่สูงสุดมาลงครับผม
1: ก็คือโทษสูงสุดคือฆ่าคนตาย
0: ใช
1: ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการกระทำชำเราการข่มขืนนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวได้

0: ได้นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการไปในที่อโคจรที่ไม่ควรไปค่ำๆมืดๆได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันตัวเราเองได้อีกทางนึงด้วยค่ะและเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงให้คุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ
1: ขณะที่งากำลังขุดหาเห็ดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้น
2: เฮ้ยแม่จริงอยู่นี่ด้วยวะเฮ้ยแม่จริงอยู่นี่ด้วยวะเฮ้ยดิ
1: งาคิดจะห้ามแต่กลัวถูกทำร้ายจึงเอาผ้าพันเสียมเพื่อหลอกว่าเป็นปืน
2: เฮ้ยหยุดนะวันๆไม่ทำการทำงานหาแต่เรื่องหยุดเลยหยุดหยุด
3: น้าไม่ยุ่งอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของพวกผมหรืออยากโดน
2: พูดดีๆสอนดีๆยังไม่หยุดลองเข้ามาดิ yeah. ข้าจะยิงไส้ทะลักเลย
3: wow. อย่ายิงผมนะเฮ้ยไปเลย
2: เฮ้ยหยุดก็ดีแล้วงั้นเองแยกย้ายกลับบ้านเลยอย่ามาตีกันให้ข้าเห็นหน้าอีกนะไป
1: ต่อมาพ่อของวัยรุ่นพาตำรวจมาจับและจ่ายค่าทำขวัญเป็นเงิน 50,000 บาท
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นเลยว่าพลเมืองดีในปัจจุบันเนี่ยเริ่มไม่กล้าทำดีกันมากขึ้นเพราะว่าเวลาทำความดีแล้วเจอแบบคุณลุงคนนี้เข้าค่ะคือแกหวังแค่จะให้เด็กเลิกทะเลาะกันแค่นี้กลับไปโดนแจ้งความ
4: ครับ
0: ไม่แจ้งความอย่างเดียวคือมีการเหมือนขู่เอาทรัพย์ด้วยว่าถ้าเกิดไม่ให้แจ้งความคุณลุงต้องเอาเงินไปจ่ายเด็กคนนี
4: ้ครับผม
0: ค่ะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณลุงผิดหรือเปล่าคะ
4: จริงๆในกรณีอย่างเงี้ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการที่เขาจะไปขู่อะไรเลยต่างๆนานะครับมันเป็นการระงับเหตุนะครับการระงับเหตุเงี้ยมันจะไม่เขาไม่มีความผิดหรอกครับ
0: ค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะแล้วปืนที่คุณลุงใช้อันนี้ก็เป็นปืนปลอมด้วยแต่ว่าคนที่เขาไปแจ้ง
4: ใช่ก็เข้าใจว่าเป็นปืนจริงไม่มีความผิดหรอกครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดไปแจ้งความนะถึงขั้นว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณลุงนี่จะสามารถเอามาอ้างอิงได้ไหมคะว่าในวันนั้นเป็นปืนปลอมคะ
4: ก็อธิบายได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นเราเห็นก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยก็เป็นพลเมืองดีในการที่เขาเข้าห้ามระงับเหตุการณ์นะครับและก็ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสอะไรเลยถูกไหมฮะ
0: ค
4: ุณเพียงจะเป็นการระงับเหตุการณ์แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่า
0: ค่ะครับค่ะและในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นพี่วิรัติเนี่ยพี่วิรัติจะแนะนำคุณลุงยังไงคะว่าควรจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกร้องไปเพื่อให้ยุติปัญหาเรื่องการแจ้งความหรือว่าจะยอมปล่อยให้เขาแจ้งความไปแล้วมาสู้คดีทีหลังนี้ค่ะ
4: คือจริงๆแล้วคุยกันได้ครับในที่สถานีตำรวจเนี่ยคุยกันได้เลยนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจะยังคงยืนยันว่าจะดำเนินคดีเราก็สู้คดีครับไม่เห็นจะต้องนั่นคือเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่มันเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้ว
4: ไม่ใช่ครับผมก็เป็นครับเวลาเขาทะเลาะกันแล้วก็หนีครับ
0: บางครั้งเราโดนลูกหลงด้วย
4: ใช่เราก็คือมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้สังคมเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งกับใครแม้จะเหมือนกับคนถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเรายังไม่กล้าไปเข้าไปเลยเ
0: พรา
4: ะว่
0: าไม่กล้าไม่ได้จะจอดลงไปช่วย
4: เพราะบางทีเขากลายขึ้นมาบอกว่าเอาเป็นคนชนมันก็ยิ่งเป็นใหญ่ครับตอนนี้ผมว่าถ้าสังคมเรายังคงให้น้ำหนักว่าถ้าไปช่วยแล้วยังมีความผิดเนี่ยผมว่าต่อไปมันไม่ต้องทำอย่างอื่นกันละนะครับ
0: ค่ะแล้วที่คุณคนนี้ค่ะมีการเรียกร้องเงินขึ้นมาละนะคะในกรณีนี้นี่คุณลุงสามารถแจ้งความกลับได้ไหมคะว่าเป็นการกันโชคทรัพย์ใช่ไหมคะภาษากฎหมายได้ว่ากันโชคทรัพย์ไหมคะ
4: ครับแต่มันไม่ถึงขั้นกันโชคทรัพย์ครับมันเพียงแค่เขาเรียกร้องแต่เราไม่จ่ายครับคือถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องมาแล้วก็ไปสู้คดีก็ได้นะครับ
0: อันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นไปตาม
4: กระบวนการกฎหมายไป
0: ครับผมก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินอะไร
4: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่รักเคยเจอคดีอะไรแนวนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมา
4: ที่เคยเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เรียกเป็นระงับเหตุการณ์ก็คือเป็นลักษณะว่าคนข้างบ้านทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
4: จริงๆมีกฎหมายนะครับคือคนข้างบ้านเวลาเขาทะเลาะกันเราก็ต้องเข้าไปอะไรอะแจ้งความบ้างแล้วก็มีสิทธิ์จะแจ้งความ
0: ถ้าเราเพิกเฉยไปเลยได้ไหมคะไม่สนใจ
4: จริงๆโดยหลักเขามีกฎหมายตรงนี้ครับซึ่งคนเราไม่เข้าใจว่าจะต้องคือต้องแจ้งความให้ด้วยนะครับคือเป็นว่าเราช่วยระงับเหตุการณ์นะครับแต่พอบางทีเราเข้าไปช่วยเนี่ยผลก็คือเขาก็จะบอกว่าเรื่องผมเมีย นะครับแม้กระทั่งตำรวจเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่รับคดีอย่างนี้นะครับเหมือนมีอยู่คดีนึงเนี่ยพอดีผมโชคดีว่าผมมีพักพวกเป็นตำรวจสามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาชกกันมาตาเขียวเลยนะครับ
0: อันนี้ตีกันเป็นกิจวัตรอยู่หรือเปล่าคะ
4: ฝ่ายหญิงเข้ามาเลยครับฝ่ายหญิงเขาก็มาแล้วก็มาแจ้งความนี่ครับคุณตำรวจเนี่ยสามีฉันทำร้ายร่างกายฉันเอามันเข้าคุกเลยพอดีสามีเขามาด้วยนะครับผมก็ยังคือผมก็รอดูว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาทำไงดีวิธีเขาดีนะครับเขาก็บอกว่าแจ้งความใช่ไหมอยากให้สามีเข้าคุกใช่ไหมงั้นรอเดี๋ยวแกก็ไปเรียกลูกน้องเปิดห้องขังแล้วก็จับสามีเข้าไปห้องขังจังหวะระหว่างกำลังจะจับ
0: ยังไม่ได้รับแจ้งความ
4: ยังไม่ได้รับแจ้งความครับแน่ใจนะตอนนั้นก็ยืนยันครับเขาก็พาจะเข้าไปลงห้องขังภรรยาก็โอ๊ยไม่อย่างนี้ไม่ดีไหมแค่จะตักเตือนนะไม่ต้องถึงต้องอ๋อผมก็เลยตำรวจเขามีไหวพริบดีไงสรุปก็คือก็จุงมือกันกลับบ้านไป
0: ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ารับแจ้งความไปแล้วนี่อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
4: จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาก็รับแจ้งความจะไม่เป็นคดีครับส่วนใหญ่ถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันนะตำรวจเขาก็แม้จะไม่ลง
0: ก็คืออาจจะลงเป็นบันทึกประจำวัน
4: ใช่ลงได้แต่ว่าเขาคงว่าวันนี้มาทะเลาะกันมีการไก่เกี่ยกันอะไรเงี้ยครับ
0: บางครั้งเรื่องในครอบครัวก็น่าจะจบลงในครอบครัวนะคะต้องไปเดือดร้อนคุณตำรวจด้วยเพราะจริงๆแล้วพอจะเอาเรื่องจริงๆก็ไม่กล้านะคะความรักเป็นห่วงเป็นใยเนาะ
4: ครับ
0: ค่ะและในส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีกรณีไหนไหมคะที่เป็นสามีภรรยาแล้วทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตนะคะ
4: ผมมีคดีอยู่คดีนึงนะครับที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นภรรยาถูกสามีซ้
0: อม
4: ทำร้ายร่างกายมาตลอดเพราะว่าไม่รู้เนื่องจากอาจจะเหตุเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันเนี่ยครับอ
0: ันนี้คือทำร้ายร่างกายเป็นกิจวัตรเลย
4: ใช่ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่มีอยู่วันนึงนะครับแต่ระหว่างที่เขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาไปแจ้งความแล้วก
0: ็
4: ตำรวจท่านตำรวจก็บันทึกลงประจำวันเอาไว้นะครับก็เก็บไว้พออยู่มีวันนึงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอยู่ในห้องครัวแกหยิบมีดนะครับแล้วก็ปักไปที่เตียง
0: อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะ
4: ใช่ครับก็คือเหมือนว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผู้ชายใจส่อหรือว่าปักลงไปที่ที่ตำแหน่งสำคัญ
0: ค่ะ
4: เสียชีวิตครับ
0: คงไม่น่าจะใช่เรื่องใจส่อค่ะ
4: นะครับก็ผลก็คือคดีนี้ก็เป็นคดีครับก็เป็นคดีฆ่าคนตายนะครับ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้หญิงคนนั้นติดคุกไหมคะ
4: สุดท้ายแพ้ชนะกันที่เรื่องการที่สู้เรื่องประเด็นเรื่องป้องกัน
0: ค่ะ
4: นะครับเพราะว่าก็ถูกทำร้ายร่างกายจริงๆนะครับก็ศาลท่านก็ตัดสินว่าเป็นเรื่องการป้องกันนะครับ
0: ก็มีหลักฐานอะไรไปว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะมาที่กรณีคุณลุงในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็นปืนอาจจะเป็นปืนจริงอาจจะไม่ได้เหมือนในละครนะคะว่าเป็นปืนปลอมเป็นไม้อะไรแต่อันนี้คือเป็นปืนจริงการพกพาอาวุธปืนหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้าอันนี้มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
4: คือมันแยกเป็นสองส่วนครับคือหนึ่งการพกพาเนี่ยกับการมีนะครับการมีเนี่ยก็ยังไม่สามารถพกพานะครับมีปืนเนี่ยถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่การพกพาไปที่สาธารณะเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าไม่มีก็มีความผิดหมดนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับผม
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดกับชีวิตของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะรู้จักการให้อภัยกันและโดยเฉพาะนะคะคนในครอบครัวค่ะหากเกิดมีข้อทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนะคะก็ควรนึกถึงความรักความเข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะให้อภัยกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุของการทำร้ายร่างกายขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะต้องการสอบถามพี่ทนายวิรัติก็สามารถแอดไปที่ Twitter แล้วก็ LINE ของพี่ทนายวิรัติโดยตรงได้เลยนะคะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะและทรายนะคะพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานต้องผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับพามาตลอดหาเรื่องนะฮะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมพามาบรรยากาศชิลๆริมอ่างเก็บน้ำนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำท่ากระบากของจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับ

ู้ชมครับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำรินะครับที่จะปรับปรุงโครงการตามแนวสันเขาเนี่ยให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับโดยรอบก็จะเป็นป่าโปร่งแล้วก็แนวทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวชมกันถ้าได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้ครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วจะมีข้อสงสัยอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: หลังจากไปชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกกันแล้วน้องเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรื่องของเคเป็นยังไงครับ
2: คือว่าคนในบ้านนะครับเขาป่วยป่วยแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงไปหาหมอแล้วก็แล้ว
1: ก็ไม่หาย
2: ครับผมก็เลยเชื่อเรื่องหมอดูบ้างทีนี
1: ้อ๋อตัดสินใจไปถามหมอดูนะ
2: ครับผมตัดสินใจไปถามหมอดูพอดีว่าคนชาวบ้านแถวบ้านเขาบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นเก่ง
1: มีคนการันตีด้วยว่าแม่น
2: ครับผม
1: แล้วเราก็เลยไปดู
2: ครับ
1: คนป่วยไปดูเองหรือว่าญาติไปดูให้
2: ญาติไปดูให้ครับ
1: เอาพวกวันเดือนปีเกิดไปเงี้ยเหรอ
2: ครับผมพอไปถึงปึ๊บใช่ไหมครับเขาทายเลยไม่ต้องบอกเขาบอก
1: เฮ้ยยังไม่ทันบอกเลย
2: ครับผม
1: แล้วทายถูกด้วยเหรอ
2: ถูกด้วยครับ
1: ถูกด้วยโอ้ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ทันโทษคนที่ป่วยนี่เป็นญาติน้องเคไหม
2: เป็นญาติครับ
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นปู่ครับ
1: เป็นคุณปู
2: ่ครับผม
1: ปู่อายุเท่าไหร่ละ
2: ตอนนั้นอายุ58ครับ
1: ป่วยเป็นอะไรฮะ
2: ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ
1: โอ้โหนี่เป็นโรคร้ายด้วยนะครับ
2: ร
1: ักษาแพทย์แผนหลักก็ไม่หายแล้วหมอดูเปิดฉากด้วยการทายวันเดือนปีเกิดถูกด้วย
2: ครับผม
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: พอทายถูกปุ๊บใช่ไหมครับเขาบอกว่าแถวเอบ้านเนี่ยเขาบอกมีทางผีผ่าน
1: ทางผีผ่าน
2: ครับ
1: หมอดูทายตอนที่ไปดูบ้านไหมยัง
2: ยังครับ
1: ยังไม่ดู
2: ค
1: ืออยู่ในสำนักเขาเลยแล้วทายเลยว่าที่บ้านมีทางผีผ่าน
2: ครับผม
1: มีขยายความไหมว่าทางผีผ่านนี่เป็นยังไง
2: เขาเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
1: หมายถึงลักษณะมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าทางผีผ่าน
2: ทางคานบ้านเนี่ยครับมันจะเป็นป่องนึงเขาบอกว่าป่องนั้นน่ะสามารถทำให้ผีเข้ามาได
1: ้อ๋อคือคานบ้านมันไม่ได้เป็นแบบตันๆใช่ไหม

0: ไม่ได้เป็นไม้ตันๆจะเป็นแบบเหมือนกล้องไม้ไผ่เหมือนท่อ PVC อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกไอ้ทางนั้นผีผ่านนี่ผีหรือหนูฮะผ่านมาตามรูนี้ได้ด้วยผีผ่านมาได
1: ้ครับผม
0: แล้วต้องทำไงอ่ะ
1: เขาว่าต้องรื้อบ้านใหม่ทำใหม
0: ่เฮ้ย
1: ต้องทำตรงนั้นใหม่เขาบอก
0: รื้อหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: โอ้คิดตังค์
1: รื้อเฉพาะไอ้ตรงนั้นนะครับ
0: ไอ้ตรงคานบ้านกับคามันเนี่ยนะ
1: ครับผมค่าใช้จ่ายประมาณ150,000ตอนนั้น
0: หมอดูเรียก150,000เลยเหรอ
1: ครับผม
0: อ้าวแล้วเรารื้อเองแบบจ้างช่างมาทำเองอะไรไม่ได้
1: ช่างของหมอดูครับ
0: ต้องช่างของหมอดู
1: ครับผม
0: หมอดูของคุณมีช่างเป็นของตัวเอง
1: ครับผม
0: คุณพระนี่อย่างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจ้างช่างหมอดูมารื้อ
1: ครับ
0: ใช้เวลานานไหมในการรื้อ
1: ประมาณ4เดือนครับ
0: 4โอ้โหนี่รื้อใหญ่เลยนะแล้วช่วงนั้นอยู่กันยังไงย้ายไปไหน
1: ก็อยู่ในบ้านนะครับมีบ้านส่วนตัวอีกหลังหนึ่ง
0: อ๋อมีหลายหลังมีอีกพื้นที่ในบ้านนี้ก็ปล่อยให้ช่างของหมอดูรื้อไปต
1: ้
0: องจ่ายสดไหม
1: ก็ทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายครับเขาเขียนว่าค่าแรงค่าอะไรไว
0: ้มีใบเสร็จเหรอ
1: เขาเขียนให้ครับ
0: เขียนให้ว่าค่าอะไรจำนวนเท่าไหร่
1: ครับผม
0: รวมทั้งสิ้น150,000บาท
1: ครับผม
0: ที่ต้องจ่ายแล้วจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายแบบผ่อน
1: จ่ายเงินสดครับ
0: พอจ่ายเงิน150,000เสร็จบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างราบรื่นดีไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไอคนที่ป่วยเป็นปู่ของผมตาย
0: อ้าวหลังจากทำบ้านเสร็จแล้ว
1: ครับผม
0: ทิ้งช่วงนานไหมครับเค
1: ประมาณ3เดือนครับ
0: อุ้ย3เดือนเองเหรอ
1: ครับผม
0: 3เดือนเสียชีวิตเลยนะฮะแล้วคนในบ้านทันโทษเขาไม่โวยวายไม่ไปด่าหมอดูเลยฮะว่าไหนแก้แล้วทำไมไม่หายอ่ะ
1: ก็ไปหาอีกครับ
0: เออ
1: ไปหาอีกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วย
0: มีการขู่ซ้ำว่านอกจากแก้ไม่หายแล้วยังบอกเอ้ยเดี๋ยวจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วเขาเสนออะไรมาให้เราอีก
1: เขาเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะไปสวดให้นะสวดให้ทำพิธีให้หมดจะไม่มีอะไรมาอีกแล้วเขาบอก
0: เรียกตังค์อีกไหมเนี่ย
1: เรียกครับ
0: อีกเท่าไหร
1: ่50,000ครับ
0: อีก50,000
1: ครับผม
0: จาก150,000เรียก50,000นี่รวมไป200,000แล้วแล้วที่บ้านจ่ายไหมฮะ
1: ไม่ครับทีนี้ไม่เชื่อแล้ว
0: ไม่เชื่อแล้วเพราะครั้งแรก150,000แป๊บเดียว3เดือนคุณปู่เสียเลยแล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปน้องเคได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้หมอดู
1: อันนี้ยังครับ
0: ยังไม่ได้แจ้ง
1: ครับผม
0: นะครับแล้วอยากรู้อะไรกับจากพี่ทนายบ้างฮะ
1: ก็รู้อยากว่าจะดำเนินคดีกับหมอดูคนครับทางกฎหมาย
0: ทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ได้หรือเปล่า
1: ครับผม
0: ได้ยังไงบ้างไอ้ใบที่เขาเขียนให้จ่ายให้ยังอยู่ไหมยังเก็บไว้อยู่ไหม
1: ไม่อยู่แล้วครับ
0: โอ้โหไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณน้องเคที่นำประสบการณ์ในครอบครัวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับหมอดูคู่หมอเดานะฮะแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานหรือเกินนะครับคนในบ้านป่วยไม่มีทางรักษาแล้วก็เลยไปถามหมอดูว่ามีวิธีการช่วยยังไงบ้างหมอดูดูห่วงจุ้ยบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทางผีผ่านมีปล่องอยู่ตรงกลางคานต้องรื้อซ่อมใหม่รื้อซ่อมใหม่ต้องใช้ช่างของหมอดูด้วยเป็นจำนวนเงินถึง150,000บาทด้วยกันนะฮะจ่ายเงินก็แล้วรื้อบ้านซ่อมเสร็จปรากฏว่าหลังจากนั้น3เดือนคุณปู่เสียชีวิตนะครับคุณปู่เสียชีวิตก็เลยไปหาหมอดูอีกรอบว่าอ้าวไหนบอกแก้ได้ไงทำไมคุณปู่เสียล่ะหมอดูบอกโหนี่นอกจากคุณปู่เสียแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะไม่งั้นจะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวไปสวดให้เลยแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่นอนคิดเงินเพิ่มอีก50,000บาทแต่คราวนี้บ้านน้องเคบอกว่าไม่เชื่อแล้วนะฮะมันจะมาหลอกลวงอะไรกันมากมายเงินมหาศาลขนาดนี้เลยว่าจะไปแจ้งความแต่ยังไม่ทันจะได้แจ้งหมอดูไหวตัวทันหนีหายไปทั้งทีมเลยทั้งทีมช่างก่อสร้างหมอดูและทีมงานทุกคนหายไปหมดยังตามตัวไม่ได้เลยปีนึงผ่านมาแล้วนะครับเลยอยากจะทราบว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้โทษฐานหลอกลวงได้หรือไม่หรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปชมเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: ปู่ของเคป่วยเป็นมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายจึงตัดสินใจไปหาหมอดูตามคำแนะนำของคนแถวบ้านโดยนำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดูทำนายหมอดูทักว่าที่บ้านของเคนั้นมีทางผีผ่านจะต้องปรับปรุงคานบ้านที่จากเดิมเป็นป่องและจะต้องทำหลังคาใหม่โดยใช้ช่างเป็นของหมอดูเองใช้เวลาในการทำบ้าน4เดือนและค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทหลังจากนั้นก็ทำจนเสร็จแต่ปู่ของเคก็ยังไม่หายจากอาการป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากทำบ้านเสร็จไม่นาน

คจึงกลับไปถามหมอดูแต่หมอดูกลับบอกว่าปู่ของเคจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยแต่จะแก้ไขได้ด้วยการไปสวดมนต์โดยจะคิดค่าสวดมนต์เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทแต่รอบนี้ที่บ้านของเคไม่เชื่อจึงปฏิเสธไปหลังจากนั้นเคและญาติจะไปเอา

0: นะครับ
1: ค่ะพี่วิรัติคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเคด้วยที่สูญเสียคุณปู่ไปนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะน่าโมโหมากเลยคือนอกจากต้องมาเสียใจสูญเสียคนที่รักแล้วยังต้องสูญเสียเงินให้กับเจ้าหมอดูจอมระบุลวงโลกอย่างนี้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ทราบว่าในกรณีนี้นี่น้องเคสามารถเอาผิดเจ้าหมอดูคนนี้ได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วหมอดูเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับคือคู่กับหมอดาวนี่แหละนะครับแล้วในบ้านเราเนี่ยก็พูดตรงๆคือมันเชื่อเรื่องไร้สาระ
1: แต่ว่ามีเยอะมากนะคะ
0: เยอะมากครับพวกนี้อาชีพนี้เป็นผมไม่รู้ต้องจดทะเบียนหรือเปล่านะแต่อาจจะต้องจดทะเบียนกับทางดวงดาวนะครับคือเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากนะครับคือเราอะไรอะเราไปเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกอะไรพระพุทธเจ้ารู้จัก
1: มันมีเหตุมีผล
0: ใช่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องดวงดาวมันเรื่องการกระทำทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องดวงดาว
1: ก็คือชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็อยู่กับการกระทำของเรา
0: ใช่
1: ไหมคะเหมือนในแง่ของกฎหมายที่เราพูดคุยกันอยู
0: ่ก็
1: คือเรากระทำผิดเราก็ต้องได้รับโทษแบบนี้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าเวลาที่เจอหมอดูเงี้ยแต่ก่อนก็ยังโอเคคือหมอดูบางทีก็ทักนู่นทักนี่แล้วก็เสียเงินค่านู่นนี
1: ่
0: แต่ปัจจุบันมันมีคำพิพากษาละนะครับคือคำพิพากษาศาลฎีกานะครับคดีหนึ่งก็คือว่าหมอดูเนี่ยอ้างเขาก็ไปบอกว่าเหมือนแบบว่าน้องซ้ายเนี่ยดวงไม่ดีนะครับแล้วก็บ้านจะล่มสลายทุกอย่างเนี่ย
1: คล้ายๆกรณีน้องเค
0: แล้วก็จะมีเหตุเพศภัยอะไรเพียบเลยแล้วก็มาบอกน้องซ้ายว่าแต่ถ้าน้องซ้ายอยากจะให้เลยนะ
1: ให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
0: ปกติทำยังไงล่ะก็คือน้องซ้ายต้องไปซื้อนี่นะครับซื้อหลายอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าก
1: ระจกหกเหลี่ยมแปดเหล
0: ี่
1: ยมอ
0: ะไรนะครับก็ซื้อปรากฏว่าท่านต้องใส่ซื้อไม่ไหวเดี๋ยวพี่อาจารย์ไปซื้อให้เองอาจารย์ก็ไปซื้อหมดเลย
1: ค่ะ
0: ครับหลายเป็นหลายแสนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยเขาก็ดำเนินคดีพอดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนข้อหาช่อโกง
1: โดนช่อโกงอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่า
0: โดนช่อโกงครับก็คือว่าเป็นการที่คุณแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเซ็งงงระหว่างช่อโกงกับหลอกลวงตรงนี้มันต่างกันยังไงคะพี่วิ
0: รัติจริงๆก็มันก็เป็นตัวคล้ายๆเดียวกันแหละครับช่อโกงเนี่ย มันเป็นลักษณะว่าคุณหลอกลวงหรือว่าแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทรัพย์นั้นมา
1: อ๋อก็คือมีทรัพย์เข้ามาเป็นตัวแปรนี่เองถึงเรียกว่าช่อโกงใช่ไหม
0: เพราะตรงนี้คือการหลอกลวงอย่างเช่นพี่หลอกน้องทรายบอกว่าเอ้ยน้องทรายเอาไอ้นี่ครับถ้าน้องสะดอกข้อกับพี
1: ่ค่ะ
0: น้องจะสวยขึ้นสวยคืน
1: สะดอกข้อยังไงบ้างคะกับพี่ถึงจะสวยขึ้น
0: เพราะนั้นพี่น้องต้องจ่ายเงินให้พี่ใช่ไหมครับอันนี้แสดงข้อความเป็นเท็จเพราะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์จะทำให้น้องสวยขึ้น
1: หนูว่าไปจ่ายเงินกับคุณหมอสัญญกรรมดีกว่า
0: น่าจะดีกว่าตรงไปตรงมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่ไปจับต้องกับมันนะครับศาลฎีกาเขาเลยตัดสินคดีนี้เขาว่าเป็นเรื่องการฉ้อโกงนะครับก็ติดคุกกันตามระเบียบไป
1: โทษเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็จำคุกไปเกิน3 ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงติดคุกนะครับ
1: อ๋อค่ะก็คือยอมความกันได้ไหมคะ
0: ใช่ก็ยอมความกันได้เพียงแต่ว่าในคดีนี้คงใส่หมอคงสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะครับ
1: แต่ในกรณีของน้องเคที่เล่ามาคือไม่ได้มีแต่ตัวหมอดูคนเดียวเท่านั้นเหมือนเขาทำงานกันเป็นทีมค่ะมีแล้วเป็นทีมที่แปลกนะอาชีพ2 อันนี้ไม่น่าเข้ากันได้คือรับเหมาก่อสร้างกับหมอดูทำงานเป็นทีมเลยคือให้จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยในบ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิตไม่ได้หายอย่างที่คำพูดไว
0: ้
1: ตรงนี้เราเอามาเป็นข้ออ้างได้ไหมคะว่าคือเขาโกหกหลอกลวงเพราะว่าคุณปู่ยังไงก็เสียชีวิตอ่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จว่าคือคนมันป่วยอ่ะคุณจะทำยังไงให้ก็นอกจากคุณไปหาหมอแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทำให้คุณปู่หายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็น
1: ตรงนี้คำพูดนี้เป็นความผิดของหมอดูไหมคะหรือว่าเป็นที่วิจารณญาณของตัวเรา
0: คือหมอดูก็มีส่วนผิดนะครับก็คือว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณจะทำให้เขาหายหรือว่าคุณจะไม่ค่อยดีมันไม่ได้
1: ก็คือแจ้งในส่วนนี้ได้ด้วยที่เขาพูดแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วจะหายอ
0: าจจะเป็นการร่วมกันทำการกันได้นะครับก็คือเป็นตัวการร่วมกัน
1: ค่ะตรงนี้ก็คือในส่วนของช่างรับเหมาจะต้องรับโทษ
0: เกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงหรือเปล่านะครับ
1: แต่ยังไงถ้าเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะคะอย่างนี้เหมือนถ้าหมอดูเขาไปจ้างทีมนี้จริงๆแต่ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงน้องเคตรงนี้เขาจะต้องรับโทษไหม
0: เพราะว่าถ้าในคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาชั่วร้ายคือจะต้องมีเจตนาถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ารู้เนี่ยผิดแน่นอน
1: ค่ะแล้วเสียเงินไปแล้วน้องเคเสียเงินไปแล้วต้อง150,000ตรงนี้สามารถเรียกคืนจากหมอดูได้ไหม
0: ได้ครับเมื่อดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้ นะครับ
1: อันนี้เป็นอาญาหรือแพ่งนะ

0: ะ
1: อาญาครับแต่เราสามารถเรียกเงินคืนนี้คืนได้นะครับ
0: ถ้าหมอดูไม่มีคืนละเขาจะต้องชดใช้ยังไง
1: เขาไม่มีคืนก็เป็นเรื่องก็คือตรงนี้ก็ไปติดคุกไปนะครับ
0: ก็คือในด้านของกฎหมายถ้าคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องชดใช้เงินให้กับคู่กรณีถ้าไม่มีเงินคืนเขาจะต้องติดคุกเหรอคะ
1: คือถ้าเรามีเงินจ่ายคืนเนี่ยศาลก็อาจจะมองเรื่องของการที่มีการเยียวยาแล้วนะครับบางทีในคดีช่อโกงเนี่ยถ้ามีการคืนเงินนะครับแล้วเจ้าของไม่ติดใจเอาความเนี่ยคดีก็จบได้นะครับ
0: ค่ะแล้วในอีกส่วนนึงบ้านน้องเคก็เหมือนยังไม่เข็ดนะคะกลับไปหาหมอดูคนนั้นต่อก็ยังจะเอาเงินอีก 50,000 บาทหลอกลวงว่าจะมีคนมาเอาชีวิตคนในบ้านจะช่วยเหลือให้จะอาจจะเซฟค่าทาหรืออะไรก็แล้วแต่ 50,000 บาทตรงนี้น้องเคยังไม่ได้จ่ายเงินนะทางบ้านน้องเคยังไม่ได้จ่ายยังสามารถนำการหลอกลวงตรงนี้ค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมในเมื่อเรายังไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้เขาเลย
1: ก็ยังความผิดยังไม่สำเร็จแต่อาจจะเข้าข่ายเป็นความพยายามนะครับซึ่งรับโทษ1/3นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่หมอดูคนนี้เปิดสถานที่รับดูดวงใช่ไหมคะแล้วมาทำกระทำการหลอกลวงประชาชนแบบนี
1: ้
0: ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ผู้ที่อำนวยความสะดวกหรือว่าให้หมอดูเนี่ยเช่าบ้านอยู่เพื่อกระทำความผิดตรงนี้เจ้าของบ้านต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในกรณีนี้ไหม
1: คือถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็เขาคงไม่เกี่ยวครับคงให้เขาเช่าครับเขาเช่าบ้านก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนอกจากว่ามีส่วนรู้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีความผิดด้วยนะครับ
0: ก็คือก็ต้องสอบสวนต้องคุยกันไป
1: ใช่ครับเพราะบางทีอย่างน้องสายให้คนอื่นเช่าบ้านน้องสายแล้วเขาไปทำเรื่องผิดๆเนี่ยน้องสายต้องรับผิดชอบไหมล่ะ
0: ก็ไม่ต้องอะเนาะบางอย่างเราควบคุมเราไม่ได้ไปดูเขาตลอด24ชั่วโมง
1: เราไม่มีทางอย่างนั้นอยู่แล้วเราให้เขาเช่าบ้านแต่บางทีเขาเอาเด็กคนคนนี้มาหลับนอนเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราเจ้าของบ้านต้องเราเกี่ยวข้องไหมก็บอกไม่เกี่ยว
0: ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ที่จะเห็นในทีวีบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลอกลวงผู้หญิงน่ะผู้หญิงหลายคนปัจจุบันอะเนาะสังคมโซเชียลมาเยอะสามีมีภรรยาน้อยแอบไปคุยไลน์คุยอะไรให้หมอดูช่วยทำเสน่ห์ให้แต่มันไม่ได้จบตรงที่แค่จ่ายเงินค่ะหมอดูมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
1: ตอนนี้มีดำเนินคดีกันเยอะแล้วครับข้อหาข่มขืนครับ
0: ตรงนี้หมอดูต้องโดน
1: โดนด้วยเรื่องเป็นเรื่องของการข่มขืนละนะครับเป็นอีกแบบนึงแม้ว่าเขาจะยินยอมแต่ว่าเป็นการที่เขาไม่ได้เต็มใจหรอกนะครับเป็นการจริงก็เรียกบีบบังคับแหละเพราะว่าบางที
0: แต่ก็สมยอมนะเพื่อจะแลกกับการทำเสน่ห์
1: เข้าใจฮะแต่ว่ามันมีการอะไรเพื่อทำเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรอ่ะถูกต้องนะครับ
0: ก็คือถือว่าเป็นการข่มขืนอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ข่มขืนล่ะคือไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์กันแต่แค่จับในที่สงวนถูกเนื้อต้องตัวเฉยๆ
1: ก็เป็นเรื่องอนาจารหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการกระทำลามกอะไรกวาดไป
0: โทษเท่ากันไหมคะ
1: ไม่เท่ากันครับโทษจะน้อยกว่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะจะไม่ว่าจะช่วงชีวิตจะโชคดีหรือโชคร้ายนะคะยังไงก็ขอให้ทำดีกันไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งไปพึ่งอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้นะคะอย่างเช่นกรณีครอบครัวของน้องเคนี้นะคะและเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับมาถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะดูซิว่าเขาจะมีเรื่องอะไรน้องคิวสวัสดีครับเล่าเรื่องของคิวมาได้เลย
3: วันหนึ่งผมเปิดเฟซขึ้นมาผมเห็นเขาแชร์คลิปมา1คลิปเป็นคลิป
2: ของ
3: ปลอมครับ
2: มันยังไงขอรายละเอียดหน่อย
3: ก็คือแบบมันเป็นมันจะมีแบบ 1,500 แอมป์ 2,000 แอมป์ 20,000 แอมป์อะไรประมาณน
2: ี้แล้วแต่ความจุ
3: ครับความจุครับ
2: ครับ
3: คืออันนี้มันก็ประมาณ 20,000 แอมป์แต่คือว่ามันใช้ได้ไม่ได้ไม่นานครับ
2: คือความจุไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหรอแล้วในคลิปเขาบอกอะไรอีกอ่ะ
3: ก็เขาใช้แล้วเขาก็เอามาแชร์ให้ผมดูก็คือข้างในมันมีแบต1ก้อนครับ
2: แล้วก็เขาเอามาชำแหละให้ดูใน YouTube เลยเงี้ยเหรอ
3: แล้วก็มีก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่เขาใช้พวกผสมปูนพวกก่อสร้างนะคร
2: ับ อ๋อเหมือนถ่วงน้ำหนัก
3: ครับ
2: ให้เหมือนว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเต็มความจุอย่างเงี้ยเหรอ
3: ครับ
2: อ๋อคือหลอกลวงว่างั้นแ
3: บ
2: ตจริงๆมีนิดเดียวแบบเหมือนของจีนใช้แป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงต่อ
3: ก็มันใช้ไม่ได้นานนะครับก็คือโดนหลอกก็คือเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราเจอแบบนี
2: ้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคิวเองใช่ไหม
3: ครับ
2: คิวไม่ได้

0: เป็นคนซื้อมาแล้วโดนหลอกใช่ไหมแต่แค่ดูคลิปใน YouTube แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราโดนหลอกแบบนี้เราจะแจ้งความได้ไหมเอาผิดกับใครได้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับ
0: สั้นๆง่ายๆนะครับจากคลิปใน YouTube วันนี้ขอบคุณน้องคิวมากครับขอบคุณครับถ้าซื้อมาแล้วเจอแบบนี้เนี่ยเราจะเอาผิดกับผู้ขายอย่างไรได้บ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัติชี้แจงให้ฟังหน่อยนะฮะชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: วันหนึ่งคิวดูคลิปที่ถูกแชร์มาทางสังคมออนไลน์ในคลิปแสดงให้เห็นถึงคนที่ซื้อโพสแบงค์มาใช้แต่กลับได้รับของปลอมที่ความจุไม่ตรงกับป้ายที่บอกและมีการแกะโชว์ปรากฏว่าภายในมีการใส่วัสดุอื่นแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับของจริงคิวจึงสงสัยว่าหากตนเองสั่งซื้อแล้วได้สินค้าปลอมจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
3: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของน้องคิวก็โชคดีหน่อยที่น้องคิวไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าพบเห็นในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะที่คนโดนกันบ่อยๆเป็นเรื่องของ power bank ที่สเปคของสินค้าไม่ได้ตรงกับที่โฆษณาไว้มาแกะดูเป็นปูนเป็นหินซะอย่างนั้นนะคะพี่วิรัติคะในส่วนนี้คนที่มาขายของออนไลน์แล้วทำแบบนี้กับผู้ซื้อมีความผิดไหมคะ
4: มีความผิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับบางทีซื้อของแล้วไม่ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างเช่นเราซื้อ power bank เนี่ย เห็นว่าได้ประมาณ 2,000 20,000 แต่จริงๆเรามาทำแล้วจริงๆได้แค่หมื่นหนึ่งหรือว่าอาจจะได้น้อย
3: ชาร์จรอบเดียว
4: ครับพี่เองก็โดนเลยพี่เองสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยซื้อ power bank นี่แหละ
3: ทนายโดนเองเลยเหรอคะ
4: นะครับก็คือเราซื้อสั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าก็มันเขียนว่าประมาณหมื่นหรือ 20,000 มิลลิแอมป์อะไรเนี่ยนะครับ20,000เนี่ยเราก็เห็นแต่เราเห็นแก่ของถูก
3: ถูกจังเลย
4: 500บาท
3: ค่ะ
4: เราก็ซื้อเลยซื้อทันทีเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ส่งของมา
3: ค่ะ
4: เราก็เอามาใช้ปรากฏว่าพอเสียบไปเสียบมาเอ๊ะทำไมมันแป๊บเดียวมันหมดอีกแล้ว
3: หมดอีกแล้ว
4: ใช่เราไปเติมก็ไม่ได้แล้วเติมได้นิดเดียวเราทำยังไงดีเราก็เลยสงสัยเราคงจะถูกหลอกแล้วล่ะเชื่อไหมครับน้องพี่ติดต่อไปที่บริษัทเขานะโอ้ติดต่อยากมากเลยตอนซื้อเร็วมาก
3: เร็วมากโอนเงิน
4: แป๊บเดียวเพราะพี่เราโอนทางออนไลน์ได้ไงป
3: ุ๊
4: บโอนปั๊บของมาปั๊บเลย
3: ธนาคารออนโมบายเลย
4: ใช่แต่ปัญหาคือเวลาจะเคลมคืนนี่โอ้โหเขาบอกว่าอ๋อเราบริษัทเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้ส่งอ้าวแล้วไอ้เจ้าของคือใครอะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นบริษัทผู้ส่งต้องรับผิดไหม
4: ก็คือตรงนี้อ่ะตัวเจ้าของเขาเรียกนะตัวผู้ส่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารับผิดชอบแค่7วัน
3: อ้าว
4: เขาบอกเรารับผิดชอบแค่7วันแต่ถ้าเขาก็ยังรับผิดชอบหมายถึงว่าในส่วนของร้านค้ายังต้องรับผิดชอบอยู
3: ่
4: พี่ก็เลยเอาไงดีอ่ะเขาก็บอกนะให้พี่ส่งกลับคืนไป
3: ถ้าส่งไปแล้วเขาไม่คืนเงิน
4: นั่นแหละสิพี่ก็อยากลองดูใช่ไหมพี่ก็เลยให้ใช้วิธีการให้ไงอ่ะก็คือพี่ก็ส่งไปเขาให้ที่อยู่มานะพี่ก็ส่งกลับไป
3: ค่ะ
4: ปรากฏว่าส่งกลับไปเสร็จเงียบไปเงียบไปนะครับเงียบไป15วันพี่ก็ไม่15วันน่าจะพี่โดนหลอกแล้วล่ะ
3: ค่ะ
4: ก็รอไปสักพักนึงเดือนนึง
3: ค่ะ
4: นะครับเดือนนึงก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะ
3: มีโทรทวงถามมั้ยคะตลอด
4: พี่ทวงหน่อยครับก็โทรไปทีนึงพี่ตามไป500บาทพี่เลยไม่ได้ให้ได้ตาม
3: เขาคงบล็อกเบอร์พี่ไปแล้วมั้งคะ
4: ไม่บล็อกปรากฏว่าพอโทรไปเขาบอกว่าเขาตอนแรกคือพี่คิดว่าคือเขาก็ยังไม่กล้ารับไปรับหรือปฏิเสธพี่โดยตรงนะเขาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะคิดในเรื่องอะไรนะเรื่องเอาของมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ยังเขาจะพี่ใจดีอ่ะคิดว่าสงสัยของคงจะเสียหาย
3: โลกสวยพี่รัตโลกสวย
4: ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้น
3: คือ
4: พอพ้นเดือนไปแล้วเนี่ยเขาโอนเงินคืนพี่ทันทีเลย
3: โอ้ก็ยังดีนะ
4: พี่ก็งงว่าทำไมพี่ก็นึกในใจอ๋อคือมันไม่ได้เปลี่ยนของหรอกคือทั้งล็อตมันเนี่ย
3: เป็นแบบนี้หมด
4: เป็นแบบนี้หมดเลย
3: ค
4: ือมันจะเปลี่ยนมายังไงเหมือนเดิมเนี่ยเราไปซื้อของออนไลน์คงต้องระวัง
3: ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูไว้เลยนะคะอย่างพี่วิรัติก็คือบางครั้งมันเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยไม่งั้นเขาก็ไปทำกับคนอื่นเรื่อยๆอีก
4: ถ้า
3: ทุกคนที่ซื้อต่างคนต่างเรียกร้องเพื่อจะเอาเงินคืนเขาก็อยู่ไม่ได้ละเขาก็มาหลอกลวงไม่ได้
4: คือเขาคืนเงินพี่ยังตกใจตอนแรกว่าพี่ก็กล่าวว่าขอให้เขาคืนไม่ใช่คือขอเปลี่ยน

0: ลียดก็ได้เพราะพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ต้องรีบใช้ปรากฏว่าเอาจริงๆลืมไปบอกลืมเล่าส่วนนี้ไปคือว่าไอ้ที่ power bank เนี่ย500นี่ได้2เครื่องเลยนะพี่ได้2คันเลย2เครื่อง
1: คือตกอันละ250บาทนั่นเอง
0: พี่คือพี่โลภอ่ะครับโลภโลภมากก็ปรากฏว่าเนี่ยพี่ยังคิดว่าสงสัยของมันคงเสียเฉพาะของพี่นี่แหละคืนกลับไปแทนที่เขาจะคืนของกลับมาน
1: ะ
0: เขาเป็นคืนเป็นเงินไปเลยพี่ยังตกใจทุกวันนี้เลยนะครับ
1: ยังดีนะพี่วิรัตโลกสวยใส่ยกตัวอย่างกรณีคนไม่ได้โลกสวยอย่างพี่บ้างโมโหค่ะมันไม่ได้อย่างใจถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไปเลยให้เห็นชื่อบริษัทผู้ผลิตเห็นชื่อผู้ส่งหมดเลยโพสต์ลงไปที่หน้าวอลเฟซบุ๊กของผู้ขายเลยแล้วก็ด่าๆๆๆเลยสินค้าคุณไม่ได้อย่างนี้ผู้ขายสามารถที่จะฟ้องเอาผิดกับผู้ซื้อได้ไหมคะในกรณีนี
0: ้คือฟ้องก็ฟ้องได้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถ้าถามพี่ต้องทำนะไม่ควรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีเสียเวลาละนะครับเราจะต้องสู้คดีในเรื่องของมันเป็นความเป็นจริงและก็ความจริงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราต้องสู้ประเด็นนี
1: ้แล้วมันจะผิดในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์มั้ยคะ
0: ผิดหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ประเด็นนี้ไงว่าเราพูดความจริงแล้วเรามีส่วนได้เสียแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณ
1: ะ
0: เพราะว่าเรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับ
1: ถ้าผลออกมาก็คือเราต่อสู้เพื่อสาธารณะแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาผิดเราทางพรบคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะหมดไปเลย
0: ใช่ก็คงหมดเลยครับเพราะว่าเราได้พูดความจริงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเสียเวลาปัจจุบันนี้ก็มีนะครับมีหลายคนคือไปโพสต์แล้วเขาก็ฟ้องดำเนินคดีเลยนะครับก็ต้องไปต่อสู้คดี
1: ต่อให้ชนะเราก็เสียเวลามาก
0: นะคร
1: ับ
0: ทางที่ดีคือก็มีคนถามพี่ทำไมพี่ไม่โพสต์เหมือนกันพี่ก็จริงก็เรียกว่าถูกหลอกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าคือพี่เห็นคดีเราพี่จะเห็นว่าถ้าตรงนี้ทำไปมีคือเวลาของพี่มันสำคัญนะพี่ก็เลยจะแบบต้องคิดดูก่อนว่าเราควรจะดำเนินคดีไห
1: ม
0: แล้วเพียงแต่ว่าเราเมื่อคืนเขาเวลาเขายินดีขึ้นมาจะช้าหน่อยไม่เป็นไร
1: ค่ะนะว่าพี่วิรัตมีสติมีความใจเย็นในการแก้ปัญหาเลยนะคะก็ผลกลับมาเราก็ได้คืนได
0: ้เงินคืน
1: ในส่วนนี้พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะที่ชมอยู่ในการซื้อของออนไลน์ว่าควรจะซื้อของยังไงไม่ให้ถูกหลอกค่ะ
0: ตรงๆเลยนะครับอย่าโลภครับแล้วก็อย่าซื้อของคิดว่ามันถูกนะครับของถูกและดีน่าจะไม่มีนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกซื้อเราคงต้องเลือกซื้อร้านค้าที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับที่ดูแล้วน่าจะถือและพวกที่เป็นของที่อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีปกติเขาขายสัก 20,000 บาทแล้วมาขายเราเหลือ 5,000 บาทอะไรเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะโกงหรือว่าได้ของอาจจะรับของโจรมาด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะและเรื่องราวของกฎหมายในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่คอยไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

Lớn. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าละสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเองต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประคายบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองนายลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไห
1: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็น

0: มีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
1: เห็นรีโมทไหม
2: ไม
1: ่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
2: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยวะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
1: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นที่เอง
1: สู้ก็สู
2: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
2: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
4: ไป
2: เฮ้ยไป
4: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มเฉยเลยครับ
4: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
4: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

เดี๋ยวจะบานแล้ว

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเศร้าคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวครับพี
7: ่นี่ก็งูถือคนแบบโอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้โ
10: ห
9: เรือไหลปะเนี่ย
11: น้องเมื่อกี้สิบห้าโล14โลแล้วเจ
9: ้นายปลาบ่แก่ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าไงเอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่ทิ้นเดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเด่น
12: นี่ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้สูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
9: ปันนี่มันยังบ่จัด
14: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
15: กัดแล้วมันน้ำไหลไหลใช่มั้ย
9: เจ้าของทิ้นเบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
16: าะยายสีลูกเขาไหมล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
16: เกี่ยวทงปุ่น
17: คนเขาโบราณคนนั้นจะกองหน้าคนสิบอกให้เอาลูกเขา
1: ปัน
17: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะกองหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
17: า
1: ะ
17: เม็ดเขาก็งาม
18: ไปทั้งน้อย
19: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
18: ก็จะอยู่ตามถุงหน้าตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
9: ที่บ้านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังบ่ได้
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
20: สีใดเขาทุกสีครับ
21: นี่ก็มีรอยอีกที่บังครับ
22: ได้เห็นอยู่บ
23: ่จริงครับ
24: คิดไปสักนะ
18: ปลาไหลในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับเพื่อที่ได้ปริมาณละหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
25: ไปใส่การ
26: ไปจู้ครับครับปลาไหล
25: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับเนี่ย
26: เจ็ดขั้นครับ
25: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
9: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอ้โก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากว่า30ปีแล้ว
18: ผมหาปลาไหลหาเอาจริงเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกินคือกันปลาไหลเนี่ย

0: ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองใดมีปลาไหลคือแหล่งทําหากินเลยล่ะครับ
1: เวลาเพิ่นไปเนาะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นแค่รถพุ่มพวงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้ครับ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: รถที่ยังขึ้น
2: จะรถเสียงใดดอกครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กันสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยังกะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
2: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
2: ดึงออกบ่ได
3: ้โ
2: ห
3: ไป
2: เปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกจริงๆครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับเดี๋ยวสิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
4: พักกันตรงนี้หรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
4: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
5: เอาของเครื่องนอนลุงแล้วก็จังพากันหาไซกินเขากินน้ำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
6: ข้าว
2: กินข้าวอยู่เขาจ้ะนี
4: ่พี่ดำเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
5: ้เอาข้าวหมูแต่ไม่ลืมเอาหม้อมาม
6: าพี่ดำ
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: แต่มาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบของ เฮ้ยจังไร
5: กินยังแสบขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้านกระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
7: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
5: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
8: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาเรามีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
8: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหร
2: อกก็เป็นสุกี้ครับเป็นกระต่ายใส่ดีครับเป็น
1: บ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บ่
1: บ่ห่วงบ่
9: บ่มีไปห่วงข้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
10: ปลาแล้วก็สีหน้า
2: แ
10: ย่เยาว
2: ์เออแล้วที่นี่ไปทั้งไหนแต่คนนี
7: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความที่ออกแล้วครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนใหญ่แดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำไหมพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่หม่องเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับรูมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบนแล้วพูดฟังพูดก็ได
0: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
11: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยถึงมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปให้ทั้งผี
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู้

0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
1: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นรอบละไหล
2: นี่ไงก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
3: ไอ้มันแตกไวที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไปหยอกเล่นๆมันก็ว่ามันสิแตกมันซ่าไปนํา
4: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่นะครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อรอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
5: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
6: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
6: เสื้อพวกนี้แหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเห็ดมาแต่ไม่เห็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
7: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นฉีปลวกกินหอมก็กัน
8: มีเมฆขาวๆปลวก
9: อันนี้สูตรผมหรือว่าคนนี้เขาไม่เห็นดอก
10: เยื่อนี่จะใส่จากหลอด
11: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่ล่ะ
10: แค่นี้ก็พอ
11: เออแค่นี้ก็พอ
6: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแคร์ล้อบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
12: ใส่มันมองก็ง่ายมองก็ยากต้องเที่ยวก็คือมองยากใส่ยากมองได้ง่ายๆก็ใส่ง่าย
13: ๆได้คือเอาไปลึกแค่
4: เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
14: บ่อที่เราเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่าม
15: ันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็ครบพื้นที่นําครับ
16: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
15: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาหลายๆเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
10: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
17: ก็คือว่ากันหลงลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
18: นี่แหละครับ
19: ยังไง
3: ครับว่า
0: บุกปลานะหน่อยนึง
15: เบิดแล้วครับมานี่ครับใส่แล้วมาแล้วไปมาไปหาหุ้มเขาหุ้มน้ำเฮ้า
2: ทำหนีเวลามันเป็นอุปสรรคป่ะคะยามมืดยามค่ำ
4: มัน ก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งของแจ้งได้จังซี่นะ
2: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
4: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมงกว่า
11: ไปๆมาๆๆไปตามไป
4: เฮ็ดยังไ
1: งโอ้เอาปืนไปดังหูเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
4: แล้วไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไรอัน
9: น
4: ี้
9: ใส่
4: แ
9: ค่น้ำค่ะทำอะไรตอนนี้ทำ
4: สิพ่อหรอ
9: พ่อ
4: หรอครับนี่ทำนี่กันกินอยู่นี่พวกเหมือนเราเนี่ย
15: หลังจากกันใส่จู้เทียดกันสิพามากินข้าวครับก็จะพักว่ากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดนะครับแต่ก็สิแยกกันพักผ่อนครับ
5: น้ำกันเหรอคะ
15: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่เคยอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
14: เช้าเดียว
15: ครับเช้าเดียวเลยครับ

0: ลาออกมาสิกะสิทอดลูกทอดเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันกะบ่มีกินครับ
1: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้เฮียนนั่นล่ะ
2: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
3: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
0: นอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
3: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
0: นอนแล้วครับ
3: ฝันดีนะครับพี่
4: กันออกมากูอีจูจักมองครับเพื่อน
5: ตีสามครับตีสาม
3: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจูต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
6: นี่ครับได้หนึ่งตู้หนึ่งเต็มครับนี่มัน
3: อีจูที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
6: ก็คงถือไปดิแม่โอ้ยไม่ต้องว่ากัน
7: นี่เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นที่ได้เด็ดถือบ่าย
6: ถือครับถือสองตัว
7: ได้ว่าตา
6: บ่บ่ถือเลยเอาไว้เลย
7: บ่มีเลย
6: มาบ่เฮ้ยได้บ่
7: ตัวเดียว
6: โอ้ได้สองตัว
7: โอ้ตัวใหญ่เลย
4: อ้าวหมาน
7: บางนี่ได้2ตัวครับนี
4: ่ไหนเป็นจังไหน
8: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกหาอยู่แล้วครับ
6: โอ้บ่ถือแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
4: หมาน
6: บ่หมานถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอแน่จักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได
7: ้ใส่ได้จักบัง
6: ตัวเดียว
4: ตัวใหญ่บ
7: ่ตัวงามครับ
3: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม่
7: ได้กับ2โลครับนี
6: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
7: ่จักโบกะว่า
3: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
8: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาถือเรียกน้ำเขา
3: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
6: ประมาณหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับจะได้รู้ว่าใครมานบ่มานครับ
4: โอ้ได้บ
6: ่ได้อยู่
8: ก็จวดเลย
7: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
4: โอ้ได้อุ้มบ
8: ่ได้อุ้มเดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
4: ไปเลยบ่เฮา
6: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
4: หมานบ่คือบ่
9: ได้กันเยอะมั้ยคะแต่ละคน
7: พ่อได้อยู
6: ่ได้พ่อได้อยู่
0: คร
6: ับ ได้คนละ3 4โล2โล
7: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอกว่า
4: ปลาลายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปตั้งใดแน
7: ่เอาไปส่งตลาดครับ
6: งบงวดน้ํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ถุงปุ๋ยนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
3: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
6: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
3: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ำอย่างที่เห็นครับ
6: เราเอาฟางร่องให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจะปลาไหลมันแดงครับ มันแดงมันก็สิตาย
7: ครับก็เรียบร้อยจ้ะ
6: เอาวางไว้เลยครับ
7: ตอนนี้เห็นทั้งบ้านนี่แล้ว
3: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
7: เก็บเสร็จครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะให้ไหนนะ
2: ได้โล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมไม่แก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมฆามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสีละจระกระไทยน้ำออกค่ะไทยทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมือหลังก็มีครับมือหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ทีแล้ว
7: ย่างปลาไหลห่อนๆครับแซ่บ
8: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
5: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายตัวกินได้ดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายยูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก้อนหนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าเก้าอี้แข
2: ็
1: ง
2: ได้ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไป
1: ด้วยอ๋อเราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเป
1: ็
4: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่
1: ได
2: ้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
4: เออเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
4: หัวหมวก
1: อื
2: ้อหือ อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
4: อันนี้อันนี้ค
2: ือหัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึงก็พยายามนิดนึง
2: นะแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
4: ่แกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อต

0: แล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วแขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
1: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่
1: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
2: ให้มันหมุนได้คร
1: ับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้
0: ได้ครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอ๋อนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงด้านกลาง
0: วงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันสวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จ
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: จริงช้าหรอกมันไม่ได้จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: แหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: ที่บอกเอาโซ่แขวนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับ
0: แ
1: ล้วก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสาอยู่อย่างนี
0: ้ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วนี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
1: โอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ
2: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
2: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ
1: ไป

0: ่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่ไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อราน
0: ะไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช
1: ่และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่น
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้
0: จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก
1: ็ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต
0: ่
2: ตอนน
0: ี
2: ้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็จะได้ปล่อยไว้
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอ
1: ัน
0: นี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันน
0: ี้การลดน้ำนนนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอม
1: ัน
0: อาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือจำแน่เลยพ่อนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ท
0: ีแถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดหนึ่งเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเกิดเป็นสีชาก็อาจจะเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้

0: จริง
1: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่มั้ยคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอาเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตัวแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะ กรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหมอันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮะแม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรอแล้วคุณแม่น้องอาไทยเป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
10: อ้าวในน้องอาไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
10: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนนี้ที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอ่ะอยู่ห้อง ICU หรือเปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอ่ะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
10: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องอาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้อาไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่น้องอาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอในชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: ได้นะสิค่ะ
10: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: ปฏิญาณพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่อง
0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ กอต้องมีขอไม่ต้องมี
1: ครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์ว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
3: ต้องมีค่ะ
1: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
3: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
1: ่
3: ะ
1: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมมีได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
1: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
1: แล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าน้องนี่ช่วยยังฟื้นขึ้นได
2: ้อ่ะเรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
1: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
1: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: จริงป่ะฮะยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับ เอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
11: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12 บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกจะมาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
1: ๊
11: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู่เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
1: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมคร
11: ับคุณหมออันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดแผลสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
1: ไม่รู้สึกตัว
11: ไม่มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะในระยะหลังมันมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
1: คร
11: ับ รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
1: ็
11: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยให้ใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
1: จะกล้าดึงออก
11: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
1: า
11: ก็จะไม่กล้าออก
0: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
11: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานเลยไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
7: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
8: ครับจ้าจ้า
12: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
8: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
12: ครับสวัสดีครับ
7: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
12: อ้าวทำไมอ่ะ
7: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนน
12: ี้ยังได้ได้ได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
7: ขอบคุณมากนะคะ
10: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องอาทัยกันนะครับ
12: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอาเงี้ยเดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
10: โอ้ขอบคุณครับ
8: น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมล์
10: ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
12: โอ้โทษทีหยิบผิด
10: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงโอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
12: ว่าอะไรนะ
10: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
9: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่
8: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะ ญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอทัยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
9: โอ้นี่สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
10: เออแต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะ

0: พี่โอ้ยหลิวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
1: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
2: ทำไมพี่
1: ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ย

0: ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
1: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันยังก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอ่ะไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
2: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
1: เอาม
2: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
0: และที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
1: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
2: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติ
1: ใช่
3: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
5: คิดว่าได้ครับ
4: ทำไมคิดว่าได้ครับ
5: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
4: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ลูกหลานก็น่าจะทำได้
5: ใช่ครับ
4: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
6: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
6: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
4: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
6: ก็
4: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
6: ไม่น่าจะได้
4: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
6: ก็
4: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
6: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
4: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจ่ายตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
6: ะ
4: แน่นะ
6: คะ
4: แม่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
7: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเฉลี่ยชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
4: ่
7: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนักการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
4: มันจะไม่ทันใช่ไหม
7: ไม่ทัน
4: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
7: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
4: ้เร็วที่สุด
7: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
4: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู
7: ่ยังเต้นที่เต้นเพราะว่าเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
4: คร
7: ับแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
4: ้
7: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอการที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้กับเปลี่ยนไตไม่ได
6: ้
7: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
4: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
7: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
4: ครับครับ
7: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
4: อ๋อคนเป็น
7: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
4: ครับ
7: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรเราบอกให้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
6: ่
7: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยพอเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
4: หรือไปข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเนี่ยไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
7: สองข้าง
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
4: ครับ
7: บางคนคนตายคนเดียวเนี่ยนะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
4: ได้หมดเลยนะ
7: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
4: ขอบคุณครับงั้นก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับ

0: ครับนั้นหนึ่งชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับตอนนี
1: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
1: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
0: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
1: บางทีมันก็เลี่ยงยากอะ
0: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายสบาย
2: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
2: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
3: อย่างวันนี้อย่างวันนี้
2: ค่ะ
3: เป็นยังไงอาจารย์
2: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
3: อะไร
2: คำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอTikTok
3: คำถามนี้ยากมากอาจารย
2: ์โอ้โหตอบไม่ได้แล้วสิคะเนี่ย
3: ค้ำประกันไง
2: ถูกต้องอาจารย์
3: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
2: แน่นอนค่ะอาจารย
3: ์ว่ามา
2: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
3: ์
2: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
3: ์
2: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะอ
3: าจาร
2: ย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
3: ์อาจารย
2: ์ค่ะ
3: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
2: ค่ะ
3: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
2: ค่ะ
3: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้า
2: ใช่
3: ป่ะ
2: ใช่
3: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
2: โอ้ค
3: ่
2: ะ
3: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
2: หนังก็ไม่ได้
3: ลองนั่งเอากระดูก
2: แขวนคอแท้
3: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
2: ์ค่ะอาจารย
3: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
2: ค่ะ
3: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะอาจารย
3: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆอ๋อ
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกันคนเข้าทำงานเกิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
2: ใช่ค่ะ
3: ถามว่าได้อะไรไหม
2: ไม่ได้อะไร
3: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อนึงนะ
2: ค่ะ
3: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
2: ค่ะ
3: แล้วเกิดมันเบี้ยว
2: ค่ะ
3: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
2: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
3: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
2: ค่ะ
3: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
2: ก็ไม่ได้อะไรอีก
3: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
2: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
3: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
2: เสร็จ
3: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะ

0: ต้องถูกค้ำไปจนฝ่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายคือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
1: ค่ะ
0: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะ
0: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่มันจะหนี้มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่าหนี้นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
0: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
0: ์
1: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นคือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางพี่พีเทียก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุนทรนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริยทัยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะปิ
4: พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ

0: แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
3: ่
2: ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

าคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้

้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

อนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้าน

สายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวทางเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงขวาหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจก่าสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผอ 13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยเปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนช่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊ก3ตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊ก3ตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือ

0: ท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
1: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
0: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
1: ค่ะ
0: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปักพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
1: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
0: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
1: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรเงี้ยได้ป่ะจนจำได้
0: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
1: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
0: ครับ
1: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอกมัน
0: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
1: ตัวเสียบ
0: ตัวรับ
1: ตัวรับสวิต
0: สายไฟ
1: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
0: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
1: มอก
0: สวิตสีแดง
1: สวิตสีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกอกพลาสติกเฉย
0: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
1: สายไฟก็คือโบโบเบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มบุ้มหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วงหนึ่งเต้าเสียบหนึ่งหัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
0: น่าสนใจ
1: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
0: อ๋อปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันต้อง3หัว
0: 3หัว
1: ใช
0: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
1: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
0: เครื่องต้มเตาอบ
1: ใช้แยกประเภทกันนะมันต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้หม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
0: ์
1: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
0: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
1: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
0: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้

0: แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
1: ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
1: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
0: ่
1: อง
0: สาม
1: รู
0: แต่ว่า
1: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆดูไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
0: หัว
1: ใช่ไม่มันมี
0: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
1: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
0: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
1: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hub ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงมั้ยงงมั้ย
0: งงสิครับ
1: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
0: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
1: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได
0: ้เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
1: เนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะฮะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไฟพวงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
0: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
1: าจจะแบบไม่มีได
0: ้เอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
1: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายเถอะทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
1: แตกต่างกันมาก
0: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าอะไร
1: มันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นUSB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
0: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
1: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
1: USB

0: ีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเอออีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
1: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับFast Charge เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ Fast Charge เนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊ก Fast Charge มาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับ Fast Charge ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าต่อให้ใช้ฟาชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
1: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
0: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
1: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อปฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
0: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากในไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
1: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
0: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
1: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
0: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
1: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
0: ใช่
1: ตัวราคากลางๆ
0: อันนี้ตัวราคากลางๆนะครับสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าท
1: ี
0: มงานทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
1: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
0: ที่แตกต่างกันนะคะหลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รอไปนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
1: แยะที่ยาก
0: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได้หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: อันนี้ตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟี่เลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงทอฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะฮะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเคดูแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลย
1: เหมือนบางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิวจะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มัน

0: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปั๊กถูกๆจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
1: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
0: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคืออาจจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
1: ้ซีดๆหน่อย
0: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
1: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
0: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
1: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
0: มอก
1: อ2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
0: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่รามไฟคำว่าไม่รามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันรามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
1: เป็นพลาสติก
0: ธรรมดา
1: โง่ๆเลย
0: โง่เลยสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานหนัก
1: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
0: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
1: ไม่เกิน 1,000 บาท
0: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูดปลั๊กไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
1: ตามข้อต่อแล้ว
0: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี้มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากตะเดนสีเหล
1: ือง
0: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
1: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่เรียง
0: สวยมากเอ้ยมันจะสวยเดินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
1: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
0: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
1: เหมือนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
0: ขึ้นอีกระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้มันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: เล่น
0: แงะเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับนึงสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

0: เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มของ
1: ครับครับผม
0: คราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: ไอ้พี่แจ่งไอ้แหละพี่แจ่งดึงให้หน่อยนึง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอหรอกแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่ทอ
1: ทำบันไดก็ซ้ำกันนั่นล่ะ
0: มันซ้ำดว
1: ซ้ำแล้ว
0: โอ้มาแล้วซ้ำบิ่มบิ่มเนี่ย
1: สิแจ่งให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่ะคือทำมันเองเป็ดมาเบิ่งข้างในมันนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบุกฟัง
1: แล้วทําบ่ได้ไอ้อีกอ่ะมันเท่โอ้ยบ่ทํามึงเก่งเบิ่งมึงมัน
2: ทอกันแล้วมันบ่ใช่นี่เอ้าสู้ไปทางอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเท่ตัวของบักหลายเท่มันได้ไหนนึง
2: เอาไปที่ไหนน้องมันบ่แบ่งดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วใด
0: โอ้ยจบของมึงแก้วแ
2: ค่นั้นแหมคือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานซะแม่

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตอนนี
1: ้ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: แล้วมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี
1: ่มาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บั
1: วมาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่ให้โอ้ย

0: เป็นยังคือหายแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ดูเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้ใครเล่นนำ
0: เอามานี่ดูลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกันแท้ยังบอกงี้
3: พี่ยากกระแทก

0: ี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้เท่าๆกัน
1: เอาเป็นคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกัน
0: เป็นที่เราสู้น่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นน่ะมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกกันแล้วกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีอ๋อนี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: จ้าจ
1: ้าว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดีที่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดเอ้ย

0: จับป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600 ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าอะไรพระโขนงเนาะคิดว่ามันเป็น BTS เลยไงไม่สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600 ล้านหนังพ่อ6 ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันนะนั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันปั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: ดีนะมีคนช่วยป้ากัน
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหร
1: ออืม 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กอะไรนั่นแหละ
0: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วคนอย่างประจังและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่เออแต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

0: ราชุปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไถ่นะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทั้งมีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000 คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาแต่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ

0: ามารถติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศ
0: ร
1: ีนะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนนันซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับเขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงหน่อยเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพนะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิดนะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างคร
1: ับ แล้วอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลายนะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพนะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายากนะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์
1: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะต้องขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
0: ใช่ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
1: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลา คุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับและคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอดโดยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนปกติก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย นะในการตอบรับโทรศัพท
0: ์อ๋อเป็น call center แบบน
1: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับเพราะพวกนี้โลกของเขาสวยงามมากแล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเรานะสูงกว่าคุณพ่อกับคุณบอยเดือดซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหารนะพวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาด บางคน ทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบจากเราไปแล้ว เราตั้งมา10ปีเนี่ยนะนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
0: ่
1: นะครับแต่งตัวหล่อไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้านอย่างนั้นในวันหยุดก็มาเล่นกับน้องๆนะครับ
0: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยนะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
1: ครับในบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมณปัจจุบันนี
0: ้
1: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไถพัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
0: มาพักก็ได้
1: พักได้นะ
0: ประชุมก็ได
1: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับ พัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่ทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
0: ้
1: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเอง

0: นะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่จบมาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: หามรุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่2นะก็คือ call center
1: ครับ
0: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมีนะคนที่ทำงานด้าน call center เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70 คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คน
1: คร
0: ับ นะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจ call center เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
1: ถูกต้องเลยคร
0: ับ ใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
1: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานกับเราอยู่
0: คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมากนะครับ
1: อันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
0: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเราเป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
1: ่
0: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู
1: ่
0: เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบรกเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนี้นะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอนและนี้ท้าทายรัฐบาลด้วย
1: ทุกบ้านเลย
0: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมทเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่
1: อ
0: นแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลามใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเราช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได
1: ้
0: นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได
1: ้
0: นะครับ แล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อ

0: การที่จบจากมหาไทยไปแล้วมีคุณภาพทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะทางด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
1: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชาญเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณคุณพ่อมากนะครับ
0: ยินดีครับคุณบอยครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: ตอนนี้เป็นคอนซัลเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมแล้วตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำ1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำแล้วมันน่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้รู้สึกดีค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
2: ติดตามรายการ Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
3: ก็แรกเลยก็คือเป็นผู้จัดการบริษัท
2: ครับ
3: นะครับและการที่สองก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
2: คร
3: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลาย AS Power by ไทยวัสดุกรุงไทย AXA FWD บางจาก
2: ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆคืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างกรุงไทยแอคซ่า
2: ครับ
3: นะเราก็โทรขออีเมลลูกค้ากับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
2: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
3: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
2: ้ครับผมครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
3: ครับคืออย่างนี้ครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัดเลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบัน call center Thailandนะครับท่านเข้ามาช่วย
2: คร
3: ับชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีม call center เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
2: ไม่ง่ายนะ
3: ควบคุมอารมณ์เนี่ย

0: ไง
1: ครับ
0: นะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไร
1: อ่า
0: พ
1: ฮ
0: วก
1: ะ
0: นี้นะมี
1: ที
0: ท
1: ม
0: ีมงานนะมีอาจารย์มา
1: ค
0: ช่
1: ร
0: ว
1: ั
0: ย
1: บ
0: เราเรามีบริษัททางด้านไอทีที่ดูแลเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราน นะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่าง
1: อ่าฮะ
0: ๆนะเขา
1: ก็
0: ต้องการ
1: มาช่วยกัน
0: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพ
1: ครับ
0: ที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
1: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นําเสนอว่าอ้าวมาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานําเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นทีม call center ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
0: ใช่ครับ
1: อืมครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทําโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำ call center กับเราได้นะน้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
1: เบเกอรี่ด้วยใช่
0: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำ call center ได้ครับ
1: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
0: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
1: ้
0: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
1: ้เราก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วก็รับบริการของบริษัทต่างๆมา
0: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
1: ครับ
0: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจิ้งนะบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็คแล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ้างเราได้ทำได้ครับ
1: คือจริงๆเราทำได้หลากหลายมาก
0: ครับ
1: ขอให้ลองมาคุยดู
0: ครับใช่ใช่อย่างที่ผ่านมาสสส.มาจ้างเราแพ็
1: ค
0: เอกสารส่งให้กับอะไรนะเครือข่ายของสสส.อย่างเงี้ยเราทำได้หมดนะหลากหลายงานเลยครับ
1: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นมูลนิธิในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองมากทำไมถึงมีแนวคิดอย่างนี้
0: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นมูลนิธิเราบริจาค
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศอื่นที่ยากจนกว่าเรา
1: อ
0: ันที่2นะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายชื
1: ่
0: อนะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได
1: ้
0: เราก็มองว่าเอ๊ะเราก็มีห้องพัก
1: ครับ
0: เราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆทำไมเราไม่สร้างธุรกิจขึ้นมาเอง
1: ครับ
0: จ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
1: อันนี้คือมา
0: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
1: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นยังไงบ้าง
0: คืออย่างเรื่อง call center เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ 1,000
1: คนเหรอครับ
0: คน
1: ปัจจุบันนี้มี
0: ปัจจุบันประมาณ80
1: คนแล้ว
0: ถามว่าเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของ call center ทำ call center ที่บ้าน
1: อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
0: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำคอนเทนเตอร์ที่บ้านอยู่
1: เอาไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
0: ใช่ครับ
1: เขาก็โทรศัพท์
0: ต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
1: แค่นี้ก็
0: เข้าที่บ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอนเทนเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ฟนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
1: น
0: ะครับ
1: อันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุน

0: หนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆเขามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
0: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
1: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คนมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
0: ครับ
1: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
0: ้
1: นะแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบเปอร์เอเจนต์เปอร์ซีดนะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนมาจ้างเราง
0: านเล็กงานใหญ่งานชั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่อๆอาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเออเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: เช่นกันครับ
0: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งครอบความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสบัญชา

ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยากาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number 1ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมTo Be Number 1ระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการTo Be Number 1ดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number 1ดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัด
ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดเทศกาลนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be No. 1โดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาธิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายเกษมวัฒนชัยนายพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เข้าร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบัน
ในวันเดียวกันบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT to HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา19นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้นะสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เก็บป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายกยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอเนอร์ยีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 นสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าถ่อนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 Group มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RLY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเทศน์พระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
วันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้นะเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่189ทับ8หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพนสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาค

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทบเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชานคูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับคำว่าผู้นำคำว่าผู้บริหารคำว่านักปกครองครับเราไม่ได้มองแค่เพียงว่าเขานั้นต้องมีอำนาจนะครับแต่ว่าผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรนะครับนักปกครองต่างผู้บริหารบ้านเมืองเราต่างๆเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าเข้ามาดำรงในตำแหน่งแล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้ความสามารถเท่านั้นไม่พอฮะแต่ว่าจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความเป็นจิตอาสาด้วยต้องมีคุณธรรมด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ครับนี่คือคุณสมบัติของคำว่าผู้นำครับวันนี้เรามามองดูนะครับว่าผู้นำที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะยิ่งกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่และการช่วยกันพัฒนาภายในชุมชนในพื้นที่นั้นให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็รวมไปถึงทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ถือได้ว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงของผู้นำครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผู้นำคุณธรรมนะครับแล้วก็ได้เป็นองค์กรคุณธรรมด้วยครับในการที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนครับเราจะมาพูดคุยกันครับกับทางด้านของท่านนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวัดละมุดครับนครปฐมนะครับคุณอาทรศูนย์จันทร์ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวให้บอกก่อนนะครับว่าคือที่เราดูแลในพื้นที่เนี่ยฮะโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่อาศัยกันแบบไหนครับ
1: คือต้องบอกว่าตำบลวัดละมุดเนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับเป็นหนึ่งในอำเภอหนึ่งในตำบล24ตำบลของอำเภอนครชัยศรีวัดละมุดเนี่ยก็จะอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอดอนตูมประชากรของวัดละมุดเนี่ยมีประมาณเกือบ 6,000 คนแบ่งเป็น5หมู่บ้านนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเล็กน้อยครับผมก็เป็นชุมชนขยายณปัจจุบันจะว่างั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าเริ่มมีความเจริญเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมมีมอเตอร์เวย์ตัดผ่านประมาณอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็แสดงว่านอกเหนือจากคนในชุมชนเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นแล้วเป็นคนดั้งเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีคนจากนอกเมืองใช่ไหมฮะคือจากชุมชนอื่นเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่แล้วด้วย
1: ถูกต้องคร
0: ับโอ้โหคราวนี้เนี่ยเรามีการดูแลพัฒนาอย่างไรครับด้วยบริบทของทั้งมีคนเดิมอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วย
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับเรามีภารกิจก็คือดูแลประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับงานของอบท.เองเนี่ยมันมีหลากหลายด้านนะครอบคลุมทุกด้านจะว่างั้นก็ได้นะแล้วงานโครงสร้างพื้นฐานการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนงานเกี่ยวกับเรื่องดูแลสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปอ่ะนะฮะรวมไปทั้งงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะฮะที่มีคือเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านอย่างนั้นอย่างมันก็ว่าได้นะ
0: ก็คือดูแลหมดเลยเอาเป็นว่าดูแลชีวิตของคนแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวคือหลากหลายคนเลยทั้งหมดเลยนะฮะในมองถึงในพื้นที่ของเราเนี่ยฮะโดยบริบทการอยู่อาศัยร่วมกันแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรไงบ้างครับ
1: แน่นอนนะเวลาปกติของการอยู่อาศัยร่วมกันมันก็มีข้อพิพาทหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะครับอบท.เองเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าเป็นตัวกลางก็ได้ในการประสานความไม่เข้าใจกันของคนในพื้นที่ไม่ว่าระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือว่าบุคคลกับหน่วยสถานประกอบการซึ่งมันมีเมื่อกี้ที่เรียนว่ามันมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาก่อตั้งเกิดในพื้นที่ของเราใช่ไหมฮะแน่นอนมันมีเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเราเองในฐานะคนกลางเนี่ยก็เข้าไปช่วยประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับ
0: จนเข้าใจได้กันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง
1: หรืออาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยกันพิพาทข้อไก่เกี่ย
0: ข้อพิพาท
1: ครับผม
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่อยู่แล้ว
1: เป็นหน้าที่ของเราน
0: ะครับแล้วมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขละฮะเรื่องของการอยู่อาศัยเรื่องของระบบสาธารณูปโภคบ้างคร
1: ับ เราจัดดูแลเรื่องสาธารณูปโภคทุกด้านนะเรื่องน้ำไฟแสงไฟฟ้าแสงสว่างการจัดเก็บขยะหรือกระทั่งล่าสุดอย่างไม่นานมาเนี่ยเมื่อที่เรามีเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นะฮะอบท.เราเองเนี่ยก็ต้องเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องที่เช่นสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองตัวผู้ป่วยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการให้ผู้ป่วยไปพักอาศัยจัดหาอาหารตัวแม้เจลอย่างเงี้ยให้ตามครัวเรือนต่างๆที่อยู่ในตำบลเราทุกครัวเรือนเหมือนเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้นะ
0: คือจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่การแก้ไขปัญหาตัวนี้ฮะก็ พื่อที่จะให้มีความปลอดภัยต่อ ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงว่าแม้แต่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเองก็ตามพื้นที่เองก็ตามเนี่ยแต่ก็นโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องให้ไหลไปตามนโยบายของประเทศด้วยใช
1: ่
0: มั้ย
1: ฮ
0: ะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เนี่ยคือใหญ่หลวงเลยจริง
1: ๆ
0: ใหญ่หลวงเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องดูทั้งแบบชีวิตความปลอดภัยใช่มั้ยฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผลงานเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราจะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จได
1: ้
0: นะครับตรงจุดนี้คนนี้เนี่ยเรามองแล้วเนี่ยฮะมองถึงเรื่องของคุณธรรมนะครับหลักคุณธรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับหลักการปกครองนะครับ
1: ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าด้วยตัวเองเนี่ยตั้งแต่ปี2555ที่มีโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยึดเป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องคุณธรรมในการทำงานบริหารงานของผมนะฮะเพราะผมจะคุยกับน้องๆที่เป็นข้าราชการและพนักงานโดยตลอดว่าเรื่องต่างๆที่อยู่ในอบต.เราคือให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเลยการจัดซื้อจัดจ้างหรือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมมองว่าหนึ่งความสุขในการทำงานของน้องๆทุกคนในสำนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหนึ่งถ้าเรามองว่าเราให้โอกาสเขาทำงานตามระเบียบกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าน้องจะมีความสุขกับการทำงานเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องบังคับให้เขาต้องทำอะไ
0: ร
1: แต่ว่าเอาไปตามกฎเกณฑ์ของระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่เนี่ยให้น้องก็ปฏิบัติตามนั้นเลยเพราะว่าเราตัวเองอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องต่างๆอย่างนั้นก็เลยบอกว่าให้น้องทำตามระเบียบเลยนั่นจะมองว่าถ้าเขามีความสุขในการทำงานงานมันก็จะออกมาได้ดีอันนี้ผมมองยึดถือเป็นเรื่องสำคัญแล้วการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่เราเองไม่ว่าภาคโรงเรียนสถานศึกษาหรือสาธารณสุขในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรามองว่าการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้งานของตำบลเราผมไม่ได้มองเป็นภาพรวมของเฉพาะอบต.นะเรามองภาพรวมของตำบลเราว่าถ้าทุกคนช่วยกันนะตำบลเราจะเจริญรุ่งหน้าไปได้เร็วเลยคิดตรงนั้นเป็นสำคัญ
0: คือมองหลักของเรื่องของการทำให้เกิดวินัยก่อนในการทำงานใช่ไหมมีวินัยมีรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะต้องปฏิบัติงานอย่างไรการเชื่อมโยงติดต่อกับหน่วยงานภายนอกนะครับคนนี้เรื่องของความพอเพียงนะฮะเราบริหารจัดการยังไงครับภายในนะครับ
1: ก็อย่างที่คุยไปเบื้องต้นนะครับเราเองเรามองว่าในเมื่อเรามีความสุขกับการทำงานเรื่องอื่นๆผมว่ามัน

0: คืองบเนี่ยของท้องถิ่นก็มีมาส่วนหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าในการที่จะทำยังไงดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงไม่งั้นก็อาจจะแบบเป็นผลงานที่ไม่สามารถที่จะสร้างความคุ้มค่าให้กับเงินที่ลงไปได้ใช่ไหมครับ
1: อย่างการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีเนี่ยเราก็จะคุยกันนะฮะว่าไม่ว่าทั้งส่วนของตัวอบต.เราเองหรือว่าสมาชิกสภาหรือว่าผู้นำชุมชนว่าโครงการเดี๋ยวนี้เราจะเลือกคัดสรรโครงการที่ตามแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องการให้ทำอันไหน1 2 3อย่างเงี้ยเราก็จะเลือกทำตามความต้องการของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเป็นหลัก
0: ครับ
1: เขาอยากได้โครงการนี้นะเงินก็ประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอกับการจัดทำงบประมาณให้เขาได้ไหมถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไปคุยกันว่าจะไปปรับเกลี่ยตรงไหนยังไงให้เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู
0: ่ครับก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดแบบนี้เลยนะครับเรื่องของจิตอาสาแล้วครับเพราะว่าเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยด้วยนะครับในบางเวลาในช่วงไหนบ้างครับ
1: อย่างตำบลบ้านรูดเองเนี่ยก
0: ็
1: คือประสบปัญหาน้ำท่วมมาต้องบอกว่าต่อเนื่องมานะตั้งแต่ปี54 55จนเมื่อ2ปีหลังไม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาน้ำท่วมมาอีกเพราะพื้นที่ทางโซนนครศรีเนี่ยจะเป็นโซนรับน้ำเพราะเขาจะบล็อกโซนที่ว่าเขตกรุงเทพเขารักษาเขตเมืองทางกรุงเทพเขตติดต่อกรุงเทพไว
0: ้ตอ
1: นนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำโดยปริยายทีนี้การช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกว่าชุมชนตำบลวัดรูดเองเนี่ยโชคดีหนึ่งคือนอกเราได้ประชาชนที่มีจิตอาสาเยอะมากในชุมชนของเราเรื่องการบล็อกการกอกทรายป้องเพื่อป้องกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้การบริจา
0: ค
1: สิ่งของเครื่องใช้อะไรประมาณนี้ให้คนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยตรงนี้เรายังโชคดีว่าชุมชนเราเนี่ยมีจิตอาสาอยู่เยอะมาก
0: เจ้าหน้าที่เองล่ะครับกับความเป็นจิตอาสาคือต้องเต็มที่เลย
1: ต้องเต็มที่เราในเมื่อเรามองผมจะคุยกับน้องแล้วว่าเราจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเราเข้ามาอย่างตัวผมเองผมบอกเลยว่าผมเข้ามาเนี่ยเพราะต้องการเข้ามาทำงานเพราะนั้นก็อยากให้น้องทุกคนมองไปในทางเดียวกันว่าเรามีจุดมุ่งหมายผมมีจุดมุ่งหมายแบบนี้ก็อยากเห็นน้องเดินไปในทางเดียวกัน
0: คือนายกครับผมมองแบบนี้ฮะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราต้องมีภารกิจม
1: ี
0: จิตอาสาในการที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนจริงๆในยามที่เกิดอุทกภัยในยามที่เกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ฮะแต่อีกสำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านเนี่ยให้เขาได้เข้าใจครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราแบบต้องประสบแบบนี้ฮะตรงนี้ต้องทำงานยังไงครับ
1: ก็ต้องประสานกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านให้เข้าใจอย่างที่ทางพิธีกรว่านะครับว่าหนึ่งคือว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเราต้องทนอยู่กับเรื่องนี้ตลอดนะเพราะนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องบอกชาวบ้านว่าเรามีมาตรการอะไร1 2 3ที่เราจะดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ว่า1คือเราไม่ได้ปล่อยว่าเอ้ยเราต้องทนกับเรื่องนี้ไปตลอดแต่เราติดต่อกับหน่วยงานที่เหนือจากเราไปว่าให้ช่วยแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาหลักของเราด้วย
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นภาพอยู่อันนี้เป็นภาพที่ช่วยกันใช่มั้ยฮะตอนที่ทุกไทยนะฮะโอ้กอกกระสอบทรายกัน
1: นี่น้องๆอบต.ก็ไปช่วยกันขอเรือขอสุขาเคลื่อนที่แจกของข้าวของเครื่องใช
0: ้ร่วมไม้ร่วมมือกันเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาเข้าใจแต่ว่าเราเองก็ต้องทำให้เขารู้สึกอุ่นใจด้วยว่ามันก็มีการประสานงานไปขับเคลื่อนในการที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามองแล้วเนี่ยครับว่าสิ่งสำคัญที่เราก็ยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนเลยผมบอกเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริงแม้ว่าจะมีวิกฤตการต่างๆนะฮะเนี่ยอย่างเรื่องของอุทกภัยอย่างเรื่องของอะไรความไม่เข้าใจกันก็ตามนะครับที่ว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเข้าไปอยู่นะฮะแต่เรามองว่าสิ่งที่ทางองค์กรนะฮะเรายึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขยังไงบ้างครับ
1: คือผมเรียนอย่างนี้ฮะว่าผมพยายามสร้างความมั่นใจก็แล้วกันให้ทุกคนที่ได้สัมผัสการทำงานของพวกอบต.นะว่าอบต.เราจริงจังแล้วเราพร้อมเขาเรียกว่าอะไรเคียงข้างกับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะเพราะโจทย์ผมบอกว่าโจทย์ของเราคือว่าผมจะบอกน้องเสมอว่าเราต้องคิดว่าโจทย์ของเราคือประชากร 6,000 กว่าเกือบ 6,000 คนเนี่ยทำยังไงจะให้เขาใช้วิถีอยู่ในชุมชนเนี้ยได้อย่างมีความสุขอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องเอาไปคิดแล้วก็หาทางตอบโจทย์นั้นให้ได้ว่าเราจะทำยังไงเพราะนั้นในภารกิจในแต่ละด้านเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็แสดงออกให้เขาเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องภารกิจของเราในทุกเรื่อง
0: ครับผมพูดได้ไหมฮะว่าผลจากคุณธรรมขององค์กรเนี่ยช่วยสร้างความอุ่นใจความไว้วางใจให้กับชาวบ้าน
1: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: ครับแล้วมองไปข้างหน้าอย่างไรบ้างครับว่าโอกาสเนี่ยเพราะว่าเราเองก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยในหัวใจของการทำงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะไม่ใช่เพียงแค่องค์การพยพของภายในองค์กรเท่านั้นแต่ว่าชาวบ้านก็มีผลสำคัญอย่างยิ่งเลยครับมีความสำคัญยิ่ง
1: ผมจะมี

0: ทำพูดอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบพูดนะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้พูดให้มันดูหล่อนะแต่ผมจะพูดว่าตำมวลว่าละมุดคือบ้าน
1: ครับ
0: บ้านของพวกเราทุกคนเพราะนั้นคำนี้ผมจะยึดเสมอตั้งแต่ทำงานมาผมบอกเอ้ยผมจะคิดว่าตำบลคือบ้านเราอยากแล้วก็บอกว่าทุกคนคิดเหมือนกันว่าตำบลว่าละมุดคือบ้านเพราะนั้นเราอยากเห็นว่าเราเป็นยังไงเราอยากอยู่ในบ้านนี้มีความสุขไหมถ้าเราอยากอยู่บ้านนี้ให้มีความสุขเราต้องทำยังไงต้องช่วยกันอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือคำพูดที่ผมจะพูดติดปากกับน้องแล้วก็จะสื่อสารกับคนทุกคนว่าตำบลวัดละมุดคือบ้านของพวกเราทุกคน
1: คือเป็นบ้านหลังใหญ่
0: ใช่
1: ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นบ้านของตัวเองแล้วก็เป็นเหมือนห้องนึงจะปัดขวาเช็ดถูในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนอกบ้านเนี
0: ่
1: ยแต่ว่ามันยังอยู่ในพื้นที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ย
0: ัง
1: อยู่ในบ้านหลังใหญ่อยู่ด้วย
0: ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว
1: ่
0: าที่เราบอกว่าถ้าเรามองว่าเป็นบ้านเราทุกคนก็อยากเห็นบ้านเราน่าอยู่น่าใสสำหรับทุกคนอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าใครมีปัญหาเรื่องใดเราก็พยายามช่วยกันแก้ปัญหาถ้าเกินกำลังเราที่เราจะดูแลเราก็ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เหลือจากเราไปที่สามารถช่วยเหลือได้นอกเหนือจากภารกิจที่อบต.เราเองทำได้เงี้ยบางเรื่องเราทำไม่ได้เราก็ส่งต่อไปหน่วยงานอื่นที่สามารถช่วยเหลือเราได้เหมือนก
1: ัน โยงนี่เป็นคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช
1: ่อ๋อก็เลยจะรู้ปัญหาจะมองเห็นปัญหาหมดเลย
0: เพราะผมเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนหนังสือที่นี่เลยฮะ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นที่ไว้วางใจของคนในชุมชนเลย
0: จะพูดอย่างนั้นถ้าพูดแบบไม่อายผมว่าก็พูดได้นะ ถ้าไม่แบบว่าไม่ได้ดูเกินไปนะ เพราะทำงานตรงนี้มาเข้าปีที่12แล้ว
1: ครับ
0: ครับผมปีหน้าก็จะครบ13ปีครับผมเพราะว่ายังมองว่าเราอยากทำงานตรงนี้เพราะว่าเราอยากเห็นชุมชนของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะนั้นก็ทุกวันที่มีโอกาสทำงานก็อยากทำให้มันดีที่สุด
1: ครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่การที่มาแก้ไขปัญหาอย่างเดียวแต่ว่ายังมีงานที่ต้องบริหารจัดการอีกมากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในชุมชนในพื้นที่ในตำบลเนี่ยคือไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะสามารถพอใจเท่านั้นแล้วบอกว่างานเราสำเร็จแล้วแต่ว่าต้องให้คนหมู่มากภายในชุมชนเนี่ยเขาพอใจก
0: ับ
1: สิ่งที่เราทำกันอยู่นะครับวันนี้อยากฝากเลยฮะอยากให้ฝากว่าในฐานะที่เป็นชุมชนตัวอย่างแล้วกันนะครับมีเรื่องของคุณธรรมด้วยนะครับหน้าที่แห่งนี้นะครับอยากจะฝากไปถึงชุมชนอื่นๆอย่างไรบ้างครับ
0: จะไปฝากก็ดูกระไรอยู่นะแต่กำลังบอกว่าผมเชื่อว่าผู้นำในทุกๆคนที่มีโอกาสเข้ามาทำงานในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายไม่แตกต่างกันละฮะเพียงแต่ว่าโดยบริบทหรือการขับเคลื่อนงานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่หรือบริบทของคนในชุมชนนั้นๆนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าผมอาจจะมีโอกาสที่ดีที่ได้มาทำงานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่เราเองเนี่ยคือหลายๆคนให้โอกาสเราในการทำงานแล้วก็ในเมื่อมีโอกาสทำงานแล้วทำเต็มที่ผมเชื่อแล้วผลลัพธ์อย่างน้อยเราใส่ใจลงไปในการทำงานผลลัพธ์ที่ออกมาผมว่ามันเป็นฟีดแบ็กที่ดีถ้าเราตั้งใจในการทำงานผมเชื่ออย่างนั้นนะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าคุณธรรมนะครับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของผู้นำนะครับผู้นำที่จะสามารถนำพาชุมชนนั้นให้รอดปลอดภัยไปได้นะครับสามารถที่จะทำให้คนในชุมชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ต้องยึดหลักของคำว่าคุณธรรมในการปกครองครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยครับที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: สวัสดีครับผมอนันต์จันทร์ศรีครับผู้ดำเนินรายการสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหาที่คุณสงสัยกรมที่ดินกรมบังคับคดีกรมการขนส่งทางบกประกันสังคมกยศ.กอช.และปัญหากฎหมายสามารถโทรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงโทร02-206-6102และ02-206-6103หรือ LINE ID @10hotline
1: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
2: เอาโทรศัพท์ผมมา
1: ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกวิ่งเล่นอย่างน้อย60นาทีทุกวันหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
3: กลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวาน
4: คุณรู้จักหนังดังในอดีตแค่ไหนพาคุณหวนอดีตไปกับภาพยนตร์ไทยระดับตำนานในฟิล์มวันวาน
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่พัชราวรัยโรงแรมนรกนะคะมีการกำกับเขียนบทและลำดับภาพโดยวันนี้ที่อยู่ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชน
4: ทางโทรทัศน์รัฐสภาทีพีทีวีช่อง10ทุกวันหยุดนักกัตเตอร์

คุณผู้ชมครับแม้ว่าสังคมโลกนะครับจะได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีในระบบต่างๆเองก็ตามนะครับแต่ว่าจากการเกิดการพัฒนาแบบนี้นะครับก็ทำให้ประชากรโลกนั้นต้องมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นครับและคำว่าการแข่งขันเนี่ยแหละครับก็เกิดความตึงเครียดนะครับบางคนนั้นก็อาจจะมีพฤติกรรมของความเห็นแก่ตัวครับแล้วก็อาจจะมองถึงเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองเนี่ยสำคัญมากกว่าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับพูดถึงเรื่องของคุณธรรมนะครับก็สามารถที่จะนำมาขับเคลื่อนให้สังคมโลกของเราสังคมของประเทศของเราครับช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมของตัวเราเองได้นะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆครับของการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ใช้หลักคุณธรรมในหัวข้อของการสร้างวินัยให้กับคนในชุมชนนี่แหละครับเพื่อที่จะมาลดข้อขัดแย้งต่างๆแล้วก็ทำให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะสมัครสมานสามัคคีกันได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ

0: ื่องหมู่บ้านเราขาดความสามัคคีครับความแตกแยกขัดแย้งเรื่องความคิดด้วยหลักๆซึ่งมาจากเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละเลือกตั้งในครั้งก็มีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มแบ่งเหล่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับประเทศเรื่องสองคือหมู่บ้านเราไม่มีวินัยในการออมก็คือไม่มีเงินออมเพื่อให้ครับทำมาก็ใช้จ่ายหมดทั้งหมดไม่ออมไม่เพิ่มนะครับคือมีสภาผู้นำชุมชนครับในการรวมกลุ่มของสภาเป็นการรวมคนดีคนเก่งของหมู่บ้านทุกองค์กรทุกอาชีพทุกคุ้มบ้านมารวมกันเป็นสภาโดยสภาผู้นำชุมชนเนี่ยแยกออกสามหลักคือหนึ่งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วสุดท้ายก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเอาสามเรื่องนี้มาเม็ดเข้าไปเรื่องเดียวกันก็เลยทำให้สะดวกแล้วก็เห็นผลไว
1: ทีนี้เราก็มาคิดกันว่าอะไรเราจะรวมคนได้เราฝึกวินัยก่อนปัญหาที่พบก็คือหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้เยอะขาดการออมก็เลยเราหาวิธีรวมคนโดยทำธนาคารของเราเองโดยให้มาฝากออมมันทุกเดือนจุดประสงค์หลักก็หนึ่งสร้างวินัยสองคนได้มาพบกันได้มาพูดคุยได้มาตกลงร่วมกันกฎระเบียบต่างๆว่าจะส่งกันยังไงส่งเดือนเท่าไหร
2: ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นสภาผู้นำชุมชนกิจกรรมธนาคารชุมชนเขาพร้อมที่จะดำเนินการแต่ขาดผู้สนับสนุนภาคเอกชนอย่างผมก็คือสนับสนุนเรื่องขององค์ความรู้เรื่องที่2ก็คืองบประมาณบางส่วนที่เขาขาดเราเอามาเติมองค์ความรู้ที่ว่าหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการชุมชนเรื่องของการบริหารจัดการงานที่มันเกิดขึ้นส่วนบางเรื่องที่เราไม่มีเราพาไปข้างนอกหาภาคีเครือข่ายอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมนี้เป็นต้น
1: ทุกคนจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขาแต่ลืมถามตัวเองว่าเขาทำอะไรให้ชุมชนบ้างเราเปลี่ยนมุมมองของเขาโดยสร้างกุศโลบายคือสมุดบันทึกความดีขึ้นมาทำอะไรมั่งอ่ะประชุมมาพัฒนาร่วมแม้กระทั่งไปวัดทำบุญเราก็ถือว่าเป็นความดีเหล่านี้ลงบันทึกได้หมดการที่จะหยิบยืมหรือกู้เงินของธนาคารชุมชนของเราไปใช้เนี่ยโดยปกติมันต้องใช้สองบุคคลค้ำแต่พอท่านมีสมุดความดีเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยใครค้ำอาศัยความดีของท่านที่มีบันทึกอยู่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้พอทีนี้พอสิ้นปีอีกสมุดบันทึกความดีเหล่านี้จะถูกมาประมวล10ยอดคนดี4มาร้องประจำปีก็เป็นใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้เขามีกำลังใจและก็จะเดินต่อไปกับเรานะครับ

0: สิ่งสำคัญที่สุดคือการพูดคุยกันบ่อยๆเพราะเราเป็นการประชุมกันทุกเดือนการพูดคุยเป็นลำดับแรกของการทำงานครับ
1: เราเรียกมาทุกหลังคาเรือนเลยก็ถามว่าอย่างมีความสุขไหมอย่างมีอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ให้เกิดธรรมนูญความสุขชุมชนขึ้นเขาต้องการ10เรื่องคนในชุมชนเป็นคนดีมีผู้นำดีการเมืองการปกครองดีมีกองทุนดีมีสวัสดิการดีมีสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีสัมมาอาชีพดีถ้าไม่ทำ1 2 3 4ก็เป็นมาตรการที่ใช้ร่วมกันเขาคิดกันเองยกตัวอย่างเช่นเราจะตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะต้นนึงเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาทเข้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านและคุณต้องปลูกทดแทน10ต้นธรรมนูญชุมชนคนมาร้อง10ดีโดยความพอเพียงนี่ก็คือสามัญชีพดีสุจริตเรื่องกองทุนเรื่องธนาคารมีวินัยคือการออมจิตอาสาการเสียสละที่เข้ามาช่วยร่วมกันพัฒนาบ้านเราเกิดเป็นชุมชนคุณธรรม

0: ู่บ้านผมมีตลอด10ปีครับ10ปีแรกเนี่ยเป็นการสร้างคนเนี่ยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพอปีที่2ที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องภาคกิจกรรมพอปีที่5เนี่ยเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วหมู่บ้านก้างเคียงก็เราทำสิ่งนี้ดีนะคุณจะไปทำบ้างไงเดี๋ยวเราได้มาเชื่อมโยงกันทำสิ่งเดียวกันและสุดท้ายปีที่10เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีสวัสดิการมีสังคมมีความสุขสิ่งแวดล้อมดีต่างๆเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่ตั้งไว้คือมาร้อง3ปีสิ่งแวดล้อมดีชีวิตสุขภายใน10ปีอันนี้จะครบ10ปีปีนี้ครับ
1: เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดมากจนเป็นต้นแบบให้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรหลายๆชุมชนที่มาศึกษาดูงานที่นี่ได้จากที่เมื่อก่อนต้องไปดูของคนอื่นตอนนี้เราเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับคนอื่นได้แล้ว
0: ครับจากหมู่บ้านผมที่เดิมทีมีความแตกแยกไม่มีความสามัคคีปัจจุบันนี้เรามีความสามัคคีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นครับเราจึงเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับ

ครับจากความเห็นแก่ตัวของคนในชุมชนนะครับทำให้มีเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าชุมชนจะให้อะไรกับเขานะครับแต่แท้ที่จริงแล้วคนในชุมชนนี่แหละครับจะร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างอะไรให้กับชุมชนของตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้จากการที่ชุมชนแห่งนี้ครับมีความขัดแย้งแตกแยกกันในเรื่องของความคิดหรือว่าการแข่งขันทางการใช้ชีวิตกันในแต่ละวันนะครับก็สามารถที่จะกลับมาสมัครสมานสามัคคีกันได้ด้วยโครงการดีๆนะครับของการที่จะสร้างให้ชุมชนนั้นเป็นชุมชนคุณธรรมครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นแล้วก็อาจจะถอดรหัสคุณธรรมต่างๆเหล่านี้แหละครับแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเราเองหรือว่ากับคนในชุมชนของตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวดีๆมีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับเป็นแอปพลิเคชันที่ถอดรหัสคุณธรรมนะครับในชุมชนต่างๆครับมีเรื่องราวอะไรอยู่มากมายนะครับเขามีการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรเขาร่วมกันในการที่จะพัฒนาการให้ทำในหลากหลายสิ่งหลายอย่างในชุมชนเขาเนี่ยครับให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาได้แล้วก็กลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนอย่างไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงมีบทความนะครับแล้วก็มีการถอดรหัสต่างๆมากมายฮะที่จะเอามารวบรวมให้กับเรานะครับได้เข้าไปสัมผัสครับกับคำว่าคุณธรรมนะครับแล้วก็ในสถานการณ์คุณธรรมของประเทศไทยด้วยนะครับลองเข้าไปดูครับที่แอปพลิเคชันนี้ฮะมรทัศน์ครับจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสในคุณงามความดีสัมผัสในผลนะครับต่างๆของการประพฤติปฏิบัติด้วยหลักคุณธรรม5ข้อด้วยการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามนะครับลองเข้าไปดูกันครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณกลิ้งไกลสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่เขาบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
2: ไม่ใช่
0: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
3: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
3: เออ
0: ไ
3: ม่ชั่ว
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
3: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
3: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
3: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
3: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
3: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ซีอูแบนด์ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
3: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
3: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
3: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่หลัก
3: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจํา
3: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
3: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
3: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
3: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
3: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
3: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
3: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
2: ครับผม
3: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
2: ครับ
3: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
2: ครับ
3: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
2: ่ครับ
3: เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
2: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
3: ใช่
2: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
3: กลัวครับ
2: กลัวไหม
3: กลัวมาก
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่อ
1: ครับครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: ไม่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod สมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไปเราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันนึง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: อ่ะ2 300,000 ซื้อได
2: ้อ่ะตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: โอ้จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือ2อ่ะมือ2สภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อ maintenanceไอ้ นี่ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได
1: ้
2: สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: ไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็

0: มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
0: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงป่ะ
0: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมก็เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
0: ก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททําเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทําเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทําออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาทั้งตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง iHear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
0: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
0: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้ก็แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
0: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
0: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ครับ
0: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาหวังอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่

0: ุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปัททองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้เลยคือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้น
1: ครับ
2: แต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่าเล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำไอ้นี่แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ ไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยดี
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้ม ันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้ตามโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

แค่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมอาจจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันค่ะแต่เรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันนะคะจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าหากจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามรับชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัตค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายกันนะคะอย่างที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนะคะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับโทษกันยังไงแล้วก็เลยอยากถามพี่วิรัตว่าการทำร้ายร่างกายค่ะระดับขั้นของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: คือหลักง่ายๆคือว่าการทำร้ายร่างกายคนอื่นก็คือการที่เราเนี่ยกระทำทุบเนื้อต้องตัวคนอื่นเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับซึ่งกฎหมายเราก็มีกำหนดบทลงโทษเอาไว
0: ้
1: นะครับซึ่งในส่วนของมันก็จะมีการที่ถึงขั้นว่าถ้ามีทำร้ายร่างกายธรรมดาแล้วก็แบบสาหัส
0: ยังไงเรียกว่าธรรมดายังไงเรียกว่าสาหัส
1: พวกเราจะตีกันอย่างนี้นะคือถ้าเป็นถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยมันก็ถึงขั้นเป็นสาหัสนะครับหรือถ้าในกฎหมายเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้ามีการพักรักษาตัวเกิน21วันก็จะถือเป็นเรื่องสาหัสนะครับ
0: ตรงนั้นถือว่าสาหัส
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ถึงกับเลือดตกยางออกล่ะเป็นเลือดข้างข้างในไม่ได้เห็นออกมาภายนอกร่างกายอย่าง
1: ส่วนใหญ่เราก็จะดูแล้วก็ถ้ามันไม่เสียหายมากก็เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดานะครับ
0: อันนี้ก็คือนับจากการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ด้วยครับคือแพทย์ก็จะออกใบรับรองว่าคนนี้เขาบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกายโดยจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นถ้าเราถูกทำร้ายร่างกายท้ายที่สุดคือเราต้องไปหาหมอก่อนไหมครับพี่วิรัต
1: โดยหลักก็ควรจะไปครับแล้วก็ให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดนะครับอาจจะเป็นทั้งภายนอกภายในก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับครับ
0: มีขั้นตอนยังไงบ้างคะถ้าสมมติถูกทำร้ายร่างกายมาปุ๊บต้องมีขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปโรงพยาบาล
1: นะคร
0: ับ
1: โรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเราขอตรวจสุขภาพเลยนะครับว่าเราถูกทำร้ายร่างกายมานะครับคุณหมอก็จะตรวจแล้วก็เขาก็จะลงใบว่าเจ็บป่วยตรงไหนยังไงแล้วก็คำวินิจฉัยของแพทย์ต้องพักรักษาตัวเท่าไหร่ยังไงครับ
0: แล้วหลังจากนั้นคือเราค่อยไปแจ้งความทีหลังใช่ไหมคะ
1: หรือจะไปก่อนก็ได้แต่บางทีก็อาจจะไม่สะดวกบางทีเราส่วนใหญ่ที่พอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ต้องตามหลักคือต้องไปหาหมอก่อนนะครับ
0: ก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนภายนอกอาจจะไม่เป็นอะไรมากข้างในอาจจะบอบช้ำใช่ไหมคะตรงนี้จากคดีที่พี่วิรัตเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะปัญหาต้นเหตุเลยของการทำร้ายร่างกายกันนี่มักจะมาจากอะไรคะพี
1: ่ที่เจอกันก็คือเป็นเรื่องทะเลาะกันนะครับเรื่องชู้สาว
0: อันนี้คือปัญหาหลักเลยใช
1: ่ใช่แล้วก็ผิดใจการยืมเงินทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยที
0: ่
1: บางทีเป็นเจ้าหนี้เงี้ยเราให้เขายืมไม่มีสัญญาเขาก็บอกว่าไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับก็ลงไม้ลงมือ
0: เรื่องการทวงหนี้สินด้วย
1: หรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่ผิดใจกันนะครับก็ทำร้ายร่างกายกัน
0: อ๋อตรงนี้ก็คือสามารถสามีภรรยาสามารถแจ้งความกัน
1: ได้
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชมคะก็มีกรณีต่างๆมากมายเลยอย่างที่พี่วิรัตได้ยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันนะคะแต่เรื่องราวตัวอย่างนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมในละครเรื่องต่อไปนี้กันค่ะ
2: ในงานเลี้ยงรุ่นกอนและเป้ได้มีโอกาสเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอมานาน
3: เฮ้ยว่าไงเป้สบายดีไหมเพื่อน
4: สบายดีแล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้าง
3: เราอะสบายดี
4: ช่วงนี้มีข่าวทั่วโลกอะเรื่องการประท้วงอะเราอะก็กลัวว่าจะมีการตายเหมือนกับสงครามโลกที่ผ่านมาสิ
3: เฮ้ย wow. เราไม่เชื่อหรอกว่าสมัยสงครามโลกอะจะมีคนตายเยอะ
4: ทำไมนายถึงไม่เชื่อล่ะก็ประวัติศาสตร์อ่ะเขาบันทึกไว้อย่างนั้นนะ
3: yeah. ก็อะไรอ่ะที่เราไม่เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะเราไม่เชื่อเว้ย อย่างเช่นเรื่องผีไง
4: อ่ะงั้นเราถามคำหนึ่งว่านายเชื่อว่านายเป็นลูกของพ่อกับแม่นายหรือเปล่า
3: เอ้าก็แน่นอนเชื่อดิ
4: แล้วนายอ่ะไปเห็นพ่อกับแม่นายมีอะไรกันตอนไหนล่ะ
2: หลังจากวันนั้นก่อนก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่างานสนุกรื่นเริงงานเลี้ยงรุ่นแท้ๆนะคะพี่วิรัตคะแต่กลับจะต้องมีเรื่องมีราวเพราะการพูดจานี่เองนะคะเป็นเพื่อนกันนี่ต่อให้สนิทขนาดไหนนะคะก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงเนาะเพื่อรักษาน้ำใจกันในกรณีแบบนี้ค่ะเกิดการทำร้ายร่างกายชกต่อยกันขึ้นจนถึงขั้นไปแจ้งความแต่ผู้ที่ถูกแจ้งอะค่ะไม่ทราบก็เลยมีหมายเรียกมานะคะมาเห็นหมายเรียกอีกทีนึงนะคะตรงนี้นี่คนที่ได้รับหมายเรียกอะจากตำรวจเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเขามีปัญหาเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็จะถามว่ารู้เห็นตัวคนที่ทำร้ายรู้จักเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักมีที่อยู่อะไรนะครับทางตำรวจก็เลยส่งหมายเรียกไปให
0: ้
1: การส่งหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาก็ส่งไปเพื่อที่จะเรียกมาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหานะครับอาจจะเรียกกัน 1-2 ครั้งนะครับถ้าไม่มาเนี่ยครั้งที่1ก็ยังพอได
0: ้ค่ะ
1: พอเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับ
0: ระยะห่างกันนานมั้ยคะหมายเร
1: ียก15วันนะครับประมาณ15วันนะครับแต่ว่าคำถามก็คือถ้าคนที่ได้รับหมายเรียกต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูว่าหมายเรียกชื่อเราจริงมั้ยนะครับเกี่ยวข้อหาอะไร
0: ค่ะ
1: นะครับโดยหลักแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเราจะไปพบตำรวจเลยก็อันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทางที่ดีนะครับผมแนะนำก็คืออาจจะหาทางนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยร่วมไปนั่งไปตามหมายเรียกนี้นะครับเพราะหมายเรียกเนี่ยมันจะระบุไว้ว่าต้องไปสน.ไหนนะครับไปสถานีตำรวจที่ใด
0: อันนี้เขาระบุวันที่ในหมายเรียกด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับเขาก็จะบอกว่านายกเนี่ยให้ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยวันที่เวลาเท่าไหร
0: ่
1: พบกับใครอะไรเงี้ยครับในข้อหาครับผม
0: หลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อไปคะ
1: ก็พอไปพบพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อหาเราพอเรารับทราบข้อหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หนึ่งอย่างที่บอกเรารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารับคดีก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปฏิเสธก็เหมือนกันครับเขาก็จะปฏิเสธปุ๊บเขาก็จะพิมพ์

0: ไม่การเราแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการแล้วก็ส่งฟ้องนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วนี่เราควรจะรับหรือปฏิเสธคะเมื่อเกิด
0: คือถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงเราทำร้ายจริงผมว่ารับไปเถอ
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าการต่อสู้คดีเนี่ยหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้องหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายความนะครับสองเราจะต้องเสียเวลาแล้วบางทีอาจต้องเสียเวลางานอะไรต่างๆเราจะกระทบต่อความจำเป็นของครอบครัวด้วยนะครับ
1: อันนี้ก็มุมของผู้ที่ถูกแจ้งความและในอีกมุมนึงนะคะผู้ที่จะไปแจ้งความถ้าเกิดกรณีโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้ขึ้นมาเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: คือโดยหลักถ้าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายนะครับควรอย่างยิ่งเลยหนึ่งคือต้องไปตรวจร่างกายนะครับ
1: ตรวจร่างกายก่อนใช่ต้องตรวจร่างกายก่อนเลย
0: นะครับหรือถ้าเป็นอย่างเป็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับเหมือนกรณีหนึ่งเคยเป็นลูกความผมนะครับเขาถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว
1: ้
0: ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็จะดูเรื่องของการถูกทำร้ายจริงเพราะอย่างเช่นบางรอยเช่นรอยฟกช้ำเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานถูกไหมฮะเวลาจะไปแจ้งความอะไรต่างๆจะขึ้นศาลเนี่ยมันก็หายหมดละ นะครับ
1: อย่างนี้แค่ภาพถ่ายอาจจะยังไม่พอให้เชื่อถือตรงนี้จำเป็นไหมคะในเรื่องของพยานว่าต้องมีไปด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่หลักก็คือเมื่อเราถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยอันดับแรกคือควรจะไปที่โรงพยาบาลไปตรวจนะครับไปตรวจว่าเรามีรอยฟกช้ำที่ไหนยังไงแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบในละครนะคะพี่วิรัตคะคือถูกยั่วให้เหมือนยั่วให้โมโหอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จึงเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายไปอย่างนี้กรณีนี้จะรับโทษรุนแรงไหมคะ
0: ถ้าดูจากนี้ครับก็ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 4,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือระดับ
0: ไม่รุนแรง
1: พิจารณาจากอะไรคะ
0: เขาจะดูจากเรื่องความสาหัสนะครับอย่างที่บอกถ้าในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวเนี่ยเกิน21วันเนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายสาหัสก็จะมีอีกโทษนึงนะครับแต่ในกรณีนี้จะเป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายธรรมดา
1: อันนี้ก็คือเหมือนชกต่อยกันธรรมดา
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วอีกฝ่ายนึงมีโอกาสแจ้งความกลับไหมคะ
0: ก็มีครับมันก็เป็นแท็กติกหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับบางทีพอถูกแจ้งก็บอกว่าเขาถูกทำร้ายเช่นกัน
1: ก็คือแจ้งความกลับตรงนั้นได้เลย
0: แจ้งกันไปแจ้งกันมานะครับสุดท้ายก็ต้องทางตำรวจก็ต้องมาวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่ต้องมีระยะเวลาว่าต้องแจ้งความภายในกี่วันอะไรอย่างนี้ไม่มี
0: โดยหลักมันควรจะแจ้งเลยครับเพราะว่า1ร่องรอยแล้วก็คิดง่ายๆว่าถ้าถูกทำร้ายร่างกายวันนี้อีกปีหนึ่งไปแจ้งมันก็ไม่ใช่ละ
1: มันก็อะไรอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะมีรูปถ่ายก็ตาม
0: ควรจะมีแต่ผมว่าไม่เกินควรจะเกิน3วันนะครับ
1: ค่ะ
0: 1วัน2วันนี่ควรจะไปแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตน์นี่มีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะใจร้อนเลือดร้อนนิดนึง
0: ความเห็นผมนะครับ คือพยายามที่จะคือต้องมีหนึ่งก็คือว่าเราเวลาที่เราทะเลาะกับใครเนี่ยให้นึกถึงว่าเรามีกระบวนการต้องไปโรงพักต้องไปศาล
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายถ้าถึงขั้นแย่มถึงที่สุดเนี่ยต้องติดคุกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับเราก็จะเริ่มใจเย็นลงสมัยก่อนผมก็เป็นนะครับผมเป็นคนใจร้อนมากนะครับวัยรุ่นผมก็ใจร้อนแต่ตั้งแต่พอมาเป็นทนายความได้รู้กฎหมายเนี่ยก็เห็นแล้วว่าความใจร้อนเนี่ยมันเพียงแค่นิดเดียวแต่ผลเสียหายมันมากนะครับ
1: ดีไม่ดีเผลอพังพลาดพังมือไปอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอันนี้
0: เร
1: ื่อง
0: ใหญ่เลยมันกลายเป็นการฆ่าคนตายไปเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำลงไปแล้วก็ย้อนเวลากลับคืนมาไม่ได้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ดาพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งกำลังให้ปากคำกับตำรวจหลังคนร้ายปีนเข้ามาในห้อง
3: สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับ
4: พอดีมีคนร้ายค่ะปีนเข้ามาในห้องทางหน้าต่างนะคะ
3: แล้วเขาได้ทำอะไรคุณไหมครับ
4: เขาผลักดิฉันหงายลงไปกับเตียงแล้วก็จับดิฉันแก้ผ้าหมดเลยละค่ะ
3: แสดงว่าเขาข่มขืนคุณใช่ไหมครับ
4: ไม่ค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวแล้วเขาทำอะไรคุณล่ะครับ
4: มันล้วงกระเป๋าดิฉันนะคะแล้วมันก็เอาเงินไปเลยค่ะ
3: แล้วทำไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนข้างห้องล่ะครับ
4: ใครมันจะไปรู้ล่ะคะว่ามันจะเอาแต่กระเป๋าสตางค์อย่างเดียว
3: อ้าว
4: ไม่รู้ละค่ะยังไงก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนเธอยังจะเสียดายอยู่นิดๆนะคะในกรณีนี้ก็คือสำหรับเราเราก็ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่ไม่ถูกข่มขืนนะคะแต่อันนี้ถูกเสียดายไปนิดนึงนะคะมาถึงเรื่องของการข่มขืนค่ะอันนี้ถ้าเกิดจับโจรได้ค่ะโจรจะต้องเจอกับข้อหาอะไรบ้างคะ
0: โอเคคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จริงๆก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้ยังทำอย่างอื่นนะครับแต่ว่าเป็นการเอาเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยนะครับการเอาทรัพย์สินเนี่ยผลก็คือว่าเขาได้ทรัพย์สินไปนะครับแล้วก็ใช้กำลัง

0: ิงทรัพย
1: ์ค่ะ
0: นะครับการชิงทรัพย์เนี่ยโทษก็เป็นจำคุก5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 20,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะแล้วกรณีแบบนี้นอกจากโดนชิงทรัพย์แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถอดเสื้อผ้าหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องอายตรงนี้จะเอาผิดอะไรโจรนอกเหนือจากการชิงทรัพย์ได้ไหมคะ
0: มันไม่ถึงมันยังไม่ถึงข่มขืนนะครับมันยังไม่ถึงก็น่าจะรับผิดเพียงแค่ชิงทรัพย์นะครับ
1: ก็ไม่ได้มีการข่มขืนอะไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าในแง่ร้ายค่ะหากผู้หญิงคนนี้ค่ะพังพลาดถูกข่มขืนเข้านะ
0: ค
1: ะไม่ได้โชคดีแบบคุณคนนี
0: ้ครับ
1: เขาควรจะทำยังไงก่อนคะ
0: ก็คือถ้าถูกข่มขืนแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเราถูกข่มขืนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรีบไปอาบน้ำเช็ดตัวถูอะไรเรียบร้อยกันเลยแต่จริงๆแล้วไม่ควรนะครับพอถ้ามีเมื่อมีการถูกข่มขืนแล้วเนี่ยแนะนำอย่างแรกเลยครับคือไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด
1: ก็คือคุณอย่าเพิ่งอาบน้ำเลยไม
0: ่
1: ว่าคุณจะรังเกียจขยะแขยงแค่ไหนคุณก็ต้อง
0: ก็ควรที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจร่างกายครับตรวจในเรื่องของช่องคลอดที่ว่ามีร่องรอยอสุจิของคนร้ายอยู่หรือไม่นะครับ
1: ก็คือเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ที่ตัวเราก่อน
0: ใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราอาบน้ำไปแล้วเนี่ยผลก็คือพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยมันถูกล้างถูกน้ำชะล้างไปหมดแล้วนะครับ
1: ก็คือควรไปหาหมอก่อนแจ้งความ
0: ใช่นะครับแล้วเราก็พอได้เรื่องนั้นก็ไปแจ้งความได้นะครับ
1: แล้วในตรงนี้ค่ะในส่วนถ้าสมมุติคุณผู้หญิงคนนี้ต่อสู้ขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบในเรื่องนี้ดูแนวสมยอมนิดนึง
0: ค
1: ่ะถ้าต่อสู้ขึ้นมาจนพลั้งมือค่ะทำให้โจรเสียชีวิตตรงนี้คุณผู้หญิงต้องรับโทษในโทษฐานที่ฆ่าคนตายไหมคะเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการป้องกันนะครับกฎหมายเรื่องเป็นการป้องกันซึ่งคนที่ป้องกันเนี่ยคือเป็นการป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนะครับการป้องกันเนี่ยก็มีหลายหลากหลายแบบนะครับ
1: อย่างบาง
0: คดีของที่ผมเคยทำงานเนี่ยก็คือเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จะถูกข่มขืนต่างๆนะครับเขาเพียงแค่หยิบมีดในห้องครัวแล้วก็ปักไปแค่ทีเดียวเองนะครับแต่บังเอิญว่าคนร้ายเสียชีวิตนะครับผลก็คือเขาต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับซึ่งในคดีลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องการป้องกันซึ่งการป้องกันเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับ
1: ตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณผู้หญิงเองจะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
0: ครับก็เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยหรือว่าถูกข่มขืนด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราการป้องกันเราเนี่ยมันก็ต้องเรียกสมเหตุสมผลนะครับ
1: ก็ต้องเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าโกรธใครคนนึงมาจะหลอกล่อให้เขาเข้ามาในบ้าน
0: ครับ
1: ทำแผนเป็นว่าเขาจะข่มขืนเหมือนในละครที่เราดูกัน
0: ครับ
1: แล้วฆ่าเขาอย่างนี้ก็คือไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ตามหลักทางกฎหมายก็คือต้องดูเหตุดูผลอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่วิรัตเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน
0: มันไม่ส่วนใหญ่ที่เป็นคดีข่มขืนเนี่ย108-90ส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะว่าถ้าข่มขืนจริงๆอ่ะน้อยผมว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าคนกันเองนี่แหละนะครับคือรู้จักกัน
1: จ
0: ะบางครั้งก็เป็นเหมือนว่า
1: ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
0: ใช่แล้วบางทีมันตกลงกันไม่ได้ในบางเรื่องนะครับทำให้มีการฟ้องกันภายหลังนะครับคือบางทีอาจจะเป็นแฟนกันมาอะไรเงี้ยแล้วผิดใจกันภายหลังเนี่ยครับก็ไปแจ้งความเป็นการข่มขืนก็มีเยอะ
1: ถ้าแฟนตัวเองข่มขืนแจ้งความได้แล้วถ้าเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วล่ะคะ
0: ก็คือทีนี้กฎหมายก็เปลี่ยนหมดแล้วครับ
1: ค
0: ือการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเป็นได้คือสามีภรรยาเนี่ยแม้จะเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็สามารถแจ้งความได้นะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ในร่างกายตัวเองที่จะยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับ
1: ค่ะตรงนี้ต้องมีพยานหลักฐานอะไรไหมคะ
0: ผมก็แนะนำลูกความนะครับว่าเอาให้ชัดเลยพี่ก็เขียนเอกสารยินยอมเลยทำไว้ต้องทำไว้กี่แผ่นละใช่ไหมครับถูกไหมฮะ
1: แล้วยินยอมตอนไหนกี่โมงก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: ไม่ต้องทำไปเลยครับ
1: เราต้องมีเอกสารไปที่หัวเตียง
0: ครับ
1: พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะหยิบมาเซ็นตอนนั้น
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของผู้เยาว
0: ์ครับ
1: นะคะเกิดกรณีข่มขืนขึ้นนี่การข่มขืนคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วกับการข่มขืนผู้เยาว์นี่การได้รับโทษแตกต่างกันไหมคะ
0: คิดหลักๆง่ายครับท่านผู้ชมก็คือยิ่งอายุน้อยยิ่งโทษหนักยิ่งจำคุกหนักง่ายๆจำคุกนานนะครับคือถ้าเป็นการข่มขืนผู้อุโสขึ้นนะครับมันก็โทษก็ปกติแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าในกรณีเป็น15ผู้เสียหายเป็นอายุ15 13เนี่ยโทษจะจำคุกนานมาก

0: นะครับจะแตกต่างกัน
1: มีกรณีข่มขืนกรณีไหนไหมคะที่พี่วิรัตเคยประสบมาว่าถึงขั้นกับมีโทษประหารชีวิตเลยมีไหมคะ
0: ไม่ถึงครับโทษไม่ถึงยกเว้นว่าเป็นการข่มขืนและฆ่า
1: อ๋ออันนั้นถึงใช่ไหมคะอันนั้นคือบทลงโทษไปรุนแรงในเกี่ยวกับการฆ่า
0: คือกฎหมายก็ถือว่าเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทเขาจะเอาโทษที่สูงสุดมาลงครับผม
1: ก็คือโทษสูงสุดคือฆ่าคนตาย
0: ใช
1: ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการกระทำชำเราการข่มขืนนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวได้นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการไปในที่อโคจรที่ไม่ควรไปค่ำค่ำมืดมืดได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันตัวเราเองได้อีกทางนึงด้วยค่ะและเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงให้คุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ
2: ขณะที่งากำลังขุดหาเห็ดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้น
3: เฮ้ยแน่จริงอย่าหนีดิวะเฮ้ยแน่จริงอย่าหนีดิวะเฮ้ย
2: คิดจะห้ามแต่กลัวถูกทำร้ายจึงเอาผ้าพันเสียมเพื่อหลอกว่าเป็นปืน
3: เฮ้ยหยุดนะวันๆไม่ทำการทำงานหาแต่เรื่องหยุดเลยหยุดหยุด
4: น้าไม่ยุ่งอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของพวกผมหรืออยากโดน
3: พูดดีๆสอนดีๆยังไม่หยุดลองเข้ามาดิใครจะยิงไส้ทะลักเลย
4: อย่ายิงผมนะเฮ้ยไปเลยละ
3: เฮ้ยหยุดก็ดีแล้วงั้นเองแยกย้ายกลับบ้านเลยอย่ามาตีกันให้ข้าเห็นหน้าอีกนะไป
2: ต่อมาพ่อของวัยรุ่นพาตำรวจมาจับและให้จ่ายค่าทำขวัญเป็นเงิน 50,000 บาท
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นเลยว่าพลเมืองดีในปัจจุบันเนี่ยเริ่มไม่กล้าทำดีกันมากขึ้นเพราะว่าเวลาทำความดีแล้วเจอแบบคุณลุงคนนี้เข้าค่ะคือแกหวังแค่จะให้เด็กเลิกทะเลาะกันแค่นี้กลับไปโดนแจ้งความ
0: ครับ
1: ไม่แจ้งความอย่างเดียวคือมีการเหมือนขู่เอาทรัพย์ด้วยว่าถ้าเกิดไม่ให้แจ้งความคุณลุงต้องเอาเงินไปจ่ายเด็กคนนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะพี่วิรัตคะในกรณีแบบนี้คุณลุงผิดหรือเปล่าคะ
0: จริงๆในกรณีอย่างเงี้ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการที่เขาจะไปขู่อะไรเลยต่างๆนานนะครับมันเป็นการระงับเหตุนะครับการระงับเหตุเงี้ยมันจะไม่มีไม่มีความผิดหรอครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วปืนที่คุณลุงใช้อันนี้ก็เป็นปืนปลอมด้วยแต่ว่าคนที่เขาไปแจ้ง
0: ใช่ก็เข้าใจว่าเป็นปืนจริงไม่มีความผิดหรอครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดไปแจ้งความนะถึงขั้นว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณลุงนี่จะสามารถเอามาอ้างอิงได้ไหมคะว่าในวันนั้นเป็นปืนปลอมค่ะ
0: ก็อธิบายได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นเราเห็นก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยก็เป็นพลเมืองดีในการที่เขาเข้าห้ามระงับเหตุการณ์นะครับและก็ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสอะไรเลยถูกไหมฮะมันเพียงแต่เป็นการระงับเหตุการณ์แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่า
1: ค่ะครับค่ะและในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นพี่วิรัตเนี่ยพี่วิรัตจะแนะนำคุณลุงยังไงคะว่าควรจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกร้องไปเพื่อให้ยุติปัญหาเรื่องการแจ้งความหรือว่าจะยอมปล่อยให้เขาแจ้งความไปแล้วมาสู้คดีทีหลังนี้ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วคุยกันได้ครับในที่สถานีตำรวจเนี่ยคุยกันได้เลยนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจะยังคงยืนยันว่าจะดำเนินคดีเราก็สู้คดีครับไม่เห็นจะต้องนั่นคือเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่มันเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้ว
0: ไม่ใช่ครับผมก็เป็นครับเวลาเขาทะเลาะกันแล้วก็หนีครับ
1: บางครั้งเราโดนลูกหลงด้วย
0: ใช่เราก็คือมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้สังคมเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งกับใครแม้จะเหมือนกับคนถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเรายังไม่กล้าไปเข้าไปเลยเ
1: พรา
0: ะว่
1: าไม่กล้าแม้แต่จะจอดลงไปช่วย
0: ใช่เพราะบางทีเขากลายขึ้นมาบอกว่าเอาเป็นคนชน
1: ม
0: ันก็ยิ่งเป็นใหญ่ครับตอนนี้ผมว่าถ้าสังคมเรายังคงให้น้ำหนักว่าถ้าไปช่วยแล้วยังมีความผิดเนี่ยผมว่าต่อไปมันไม่ต้องทำอย่างอื่นกันละนะครับ
1: ค่ะแล้วที่คุณคนนี้ค่ะมีการเรียกร้องเงินขึ้นมาละนะคะในกรณีนี้นี่คุณลุงสามารถแจ้งความกลับได้ไหมคะว่าเป็นการกันโชคทรัพย์ใช่ไหมคะภาษากฎหมายเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไหมคะ
0: ครับแต่มันไม่ถึงขั้นกันโชคทรัพย์ครับมันเพียงแค่เขาเรียกร้องแต่เราไม่จ่ายครับคือถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องมาแล้วก็ไปสู้คดีก็ได้นะครับ
1: อันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นไปตาม
0: กฎหมายไปครับผม
1: ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินอะไร
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่รักเคยเจอคดีอะไรแนวนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมา
0: ที่ ที่เคยเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มันไม่เรียกเป็นระงับเหตุการณ์ก็คือเป็นลักษณะว่าคนข้างบ้านทะเลาะ กันอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆมีกฎหมายนะครับคือคนข้างบ้านเวลาเขาทะเลาะ กันเราก็ต้องเข้าไปอะไรอะแจ้งความบ้างแล้วก็มีสิทธิ์จะแจ้งความ
1: ถ้าเราเพิกเฉยไปเลยได้ไหมคะไม่สนใจ
0: จริงๆโดยหลักเขามีกฎหมายตรงนี้ครับซึ่งคนเราไม่เข้าใจว่าจะต้องแจ้งความให้ด้วยนะครับคือเป็นว่าเราช่วยระงับเหตุการณ์นะครับแต่พอบางทีเราเข้าไปช่วยเนี่ยผลก็คือเขาก็จะบอกว่าเรื่องผมเมียนะครับแม้กระทั่งตำรวจเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่รับคดีอย่างนี้นะครับเหมือนมีอยู่คดีนึงเนี่ยพอดีผมโชคดีว่าผมมีพักพวกเป็นตำรวจสามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาชกกันมาตาเขียวเลยนะครับ
1: อันนี้ตีกันเป็นกิจวัตรอยู่หรือเปล่าคะ
0: ฝ่ายหญิงเข้ามาเลยครับฝ่ายหญิงเขาก็มาแล้วก็มาแจ้งความนี่ครับคุณตำรวจเนี่ยสามีฉันทำร้ายร่างกายฉันเอามันเข้าคุกเลยพอดีสามีเขามาด้วยนะครับผมก็ยังคือผมก็รอดูว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาทำไงดีวิธีเขาดีนะครับเขาก็บอกว่าแจ้งความใช่ไหมอยากให้สามีเขาคุกใช่ไหมงั้นรอเดี๋ยวแกก็ไปเรียกลูกน้องเปิดห้องขังแล้วก็จับสามีเข้าไปห้องขังจังระหว่างกำลังจับ
1: ยังไม่ได้รับแจ้งความ
0: ยังไม่รับแจ้งความครับแน่ใจนะตอนนั้นก็ยืนยันครับเขาก็พาจะเข้าไปลงห้องขังภรรยาก็โอ๊ยไม่อย่างนี้ไม่ดีไหมแค่จะตักเตือนนะไม่ต้องถึงกับท่านอ๋อผมก็เลยตำรวจเขามีไหวพริบดีไงสรุปก็คือก็จุงมือกันกลับบ้านไป
1: ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ารับแจ้งความไปแล้วนี่อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาก็รับแจ้งความจะไม่เป็นคดีครับส่วนใหญ่ถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันนะตำรวจเขาก็แม้จะไม่ลง
1: ก็คืออาจจะลงเป็นบันทึกประจำวัน
0: ใช่ลงได้แต่ว่าเขาคงว่าวันนี้มาทะเลาะกันมีการไก่เกลี่ยกันอะไรเงี้ยครับ
1: บางครั้งเรื่องในครอบครัวก็น่าจะจบลงในครอบครัวนะคะต้องไปเดือดร้อนคุณตำรวจด้วยเพราะจริงๆแล้วพอจะเอาเรื่องจริงๆก็ไม่กล้านะคะ
0: ใน
1: ความรักเป็นห่วงเป็นใยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะและในส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีกรณีไหนไหมคะที่เป็นสามีภรรยาแล้วทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตนะคะ
0: ผมมีคดีอยู่คดีนึงนะครับในที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นภรรยาถูกสามีซ้
1: อม
0: ทำร้ายร่างกายมาตลอดเพราะว่าไม่รู้เนื่องจากอาจจะเหตุเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันเนี่ยครับอ
1: ันนี้คือทำร้ายร่างกายเป็นกิจวัตรเลย
0: ใช่ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่มีอยู่วันนึงนะครับแต่ระหว่างที่เขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาไปแจ้งความแล้วก
1: ็
0: ตำรวจท่านตำรวจก็บันทึกลงประจำวันเอาไว้นะครับก็เก็บไว้พออยู่มีวันนึงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย อยู่ในห้องครัวแกหยิบมีดนะครับแล้วก็ปักไปที่เดียง
1: อาจจะไม่ได้ตั้งใจ
0: ใช
1: ่
0: ครับก็คือเหมือนว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผู้ชายใจส่อหรือว่าปักลงไปที่ที่ตำแหน่งสำคัญ
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตครับ
1: คงไม่น่าจะใช่เรื่องใจส่อค่ะ
0: นะครับก็ผลก็คือคดีนี้ก็เป็นคดีครับก็เป็นคดีฆ่าคนตายนะครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้หญิงคนนั้นติดคุกไหมคะ
0: สุดท้ายแพ้ชนะกันที่เรื่องการที่สู้เรื่องประเด็นเรื่องป้องกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าก็ถูกทำร้ายร่างกายจริงๆนะครับก็ศาลท่านก็ตัดสินว่าเป็นเรื่องการป้องกันนะครับ
1: ก็มีหลักฐานอะไรไปว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะมาที่กรณีคุณลุงในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็นปืนอาจจะเป็นปืนจริงอาจจะไม่ได้เหมือนในละครนะคะว่าเป็นปืนปลอมเป็นไม้อะไรแต่อันนี้คือเป็นปืนจริงการพกพาอาวุธปืนหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้านี้มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือมันแยกเป็นสองส่วนครับคือหนึ่งการพกพาเนี่ยกับการมีนะครับการมีเนี่ยก็ยังไม่สามารถพกพานะครับมีปืนเนี่ยถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่การพกพาไปที่สาธารณะเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าไม่มีก็มีความผิดหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดกับชีวิตของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะรู้จักการให้อภัยกันและโดยเฉพาะนะคะคนในครอบครัวค่ะหากเกิดมีข้อทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนะคะก็ควรนึกถึงความรักความเข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะให้อภัยกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทำร้ายร่างกายขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะต้องการสอบถามพี่ทนายวิรัติก็สามารถแอดไปที่ Twitter แล้วก็ LINE ของพี่ทนายวิรัติโดยตรงได้เลยนะคะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะและทรายนะคะพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

วัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับพามาตลอดหาเรื่องนะฮะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมพามาบรรยากาศชิลๆริมอ่างเก็บน้ำนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำท่ากระบาของจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับ

ผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำรินะครับที่จะปรับปรุงโครงการตามแนวสันเขาเนี่ยให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับโดยรอบก็จะเป็นป่าโปร่งแล้วก็แนวทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยอยากให้แวะมาเที่ยวชมกันถ้าได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้ครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วจะมีข้อสงสัยอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: หลังจากไปชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกกันแล้วน้องเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรื่องของเคเป็นยังไงครับ
2: คือว่าคนในบ้านนะครับเขาป่วยป่วยแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงไปหาหมอแล้วก็แล้วครับ
1: ก็ไม่หาย
2: ครับผมก็เลยเชื่อเรื่องหมอดูบ้างทีนี
1: ้อ๋อตัดสินใจไปถามหมอดูนะ
2: ครับผมตัดสินใจไปถามหมอดูพอดีว่าคนชาวบ้านแถวบ้านเขาบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นเก่ง
1: มีคนการันตีด้วยว่าแม่น
2: ครับผม
1: แล้วเราก็เลยไปดู
2: ครับ
1: คนป่วยไปดูเองหรือว่าญาติไปดูให้
2: ญาติไปดูให้ครับ
1: เอาพวกวันเดือนปีเกิดไปอย่างเงี้ยเหรอ
2: ครับผมพอไปถึงปึ๊บใช่ไหมครับเขาทายเลยไม่ต้องบอกเขาบอก
1: เฮ้ยยังไม่ทันบอกเลย
2: ครับผม
1: แล้วทายถูกด้วยเหรอ
2: ถูกด้วยครับ
1: ถูกด้วยโหยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ท่านโทษคนที่ป่วยนี่เป็นญาติน้องเคไหม
2: เป็นญาติครับ
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นปู่ครับ
1: เป็นคุณปู่
2: ครับผม
1: ปู่อายุเท่าไหร่ละ
2: ตอนนั้นอายุ58ครับ
1: ป่วยเป็นอะไรฮะ
2: ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ
1: โหนี่เป็นโรคร้ายด้วยนะคร
2: ับ
1: รักษาแพทย์แผนหลัก

0: ไม่หายแล้วหมอดูเปิดฉากด้วยการทายวันเดือนปีเกิดถูกด้วย
1: ครับผม
0: แล้วยังไงต่อครับ
1: พอทายถูกปุ๊บใช่ไหมครับเขาบอกว่าแถวเอบ้านเนี่ยเขาบอกมีทางผีผ่าน
0: ทางผีผ่าน
1: ครับ
0: หมอดูทายตอนที่ไปดูบ้านไหมยัง
1: ยังครับ
0: ยังไม่ดู
1: ค
0: ืออยู่ในสำนักเขาเลยแล้วทายเลยว่าที่บ้านมีทางผีผ่าน
1: ครับผม
0: มีขยายความไม่ว่าทางผีผ่านนี่เป็นยังไง
1: เขาเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
0: หมายถึงลักษณะมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าทางผีผ่าน
1: ทางคานบ้านเนี่ยครับมันจะเป็นป่องเป็นป่องนึงเขาบอกว่าป่องนั้นน่ะสามารถทำให้ผีเข้ามาได
0: ้อ๋อคือคานบ้านมันไม่ได้เป็นแบบตันๆใช่ไหมไม่ได้เป็นไม้ตันๆจะเป็นแบบเหมือนปล้องไม้ไผ่เหมือนท่อ PVC อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกไอ้ทางนั้นผีผ่าน
1: ครับผม
0: นี่ผีหรือหนูฮะมาตามรูนี้ได้ด้วยผีผ่านมาได
1: ้ครับผม
0: แล้วต้องทำไงอ่ะ
1: เขาว่าต้องรื้อบ้านใหม่ทำใหม
0: ่ hey!
1: ต้องทำตรงนั้นใหม่เขาบอก
0: รื้อหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: ผมคิดตาม
1: รื้อเฉพาะไอ้ตรงนั้นนะครับ
0: ไอ้ตรงคานบ้านกับราคามันเนี่ยนะ
1: ครับผมค่าใช้จ่ายประมาณ150,000ตอนนั้น
0: หมอดูเรียก150,000เลยเหรอ
1: ครับผม
0: เอ้าแล้วเรารื้อเองแบบจ้างช่างมาทำเองอะไรไม่ได้
1: ช่างของหมอดูครับ
0: ต้องช่างของหมอดู
1: ครับผม
0: หมอดูของคุณมีช่างเป็นของตัวเอง
1: ครับผม
0: คุณพระนี่อย่างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจ้างช่างหมอดูมารื
1: ้อครับ
0: ใช้เวลานานไหมในการรื้อ
1: ประมาณ4เดือนครับ
0: 4โอ้โหนี่รื้อใหญ่เลยนะแล้วช่วงนั้นอยู่กันยังไงย้ายไปไหน
1: ก็อยู่ในบ้านนะครับมีบ้านส่วนตัวอีกหลังนึง
0: อ๋อมีหลายหลังมีพื้นที
1: ่ใน
0: บ้านนี้ก็ปล่อยให้ช่างของหมอดูรื้อไปต
1: ้
0: องจ่ายสดไหม
1: ก็ทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายครับเขาเขียนว่าค่าแรงค่าอะไรไว
0: ้มีใบเสร็จเหรอ
1: เขาเขียนให้ครับ
0: เขียนให้ว่าค่าอะไรจำนวนเท่าไหร่
1: ครับผม
0: รวมทั้งสิ้น 150,000 บาท
1: ครับผม
0: ที่ต้องจ่าย
1: ครับ
0: แล้วจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายแบบผ่อน
1: จ่ายเงินสดครับ
0: พอจ่ายเงิน 150,000 เสร็จบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างราบรื่นดีไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไอ้คนที่ป่วยอ่ะเป็นปู่ของผมอ่ะตาย
0: อ้าวหลังจากทำบ้านเสร็จแล้ว
1: ครับผม
0: ทิ้งช่วงนานไหมครับเค
1: ประมาณ3เดือนครับ
0: อุ้ย3เดือนเองเหรอ
1: ครับผม
0: สามเดือนเสียชีวิตเลยนะฮะแล้วคนในบ้านทันโทษเขาไม่โวยวายไม่ไปด่าหมอดูเลยฮะว่าไหนแก้แล้วทำไมไม่หายอ่ะ
1: ก็ไปหาอีกครับ
0: เออ
1: ไปหาอีกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วย
0: มีการขู่ซ้ำว่านอกจากแก้ไม่หายแล้วยังบอกเอ้ยเดี๋ยวจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วเขาเสนออะไรมาให้เราอีก
1: เขาเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะไปสวดให้นะสวดให้ทำพิธีให้หมดจะไม่มีอะไรมาอีกแล้วเขาบอก
0: เรียกตังค์อีกไหมเนี่ย
1: เรียกครับ
0: อีกเท่าไหร
1: ่ 50,000 ครับ
0: อีก 50,000
1: ครับผม
0: จาก 150,000 เรียก 50,000 นี่รวมไป 200,000 แล้ว
1: ครับ
0: แล้วที่บ้านจ่ายไหมฮะ
1: ไม่ครับทีนี้ไม่เชื่อแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เชื่อแล้วเพราะครั้งแรก 150,000 แป๊บเดียว3เดือนคุณปู่เสียเลย
1: ครับผม
0: แล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปน้องเคได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้หมอดู
1: อันนี้ยังครับ
0: ยังไม่ได้แจ้ง
1: ครับผม
0: นะครับแล้วอยากรู้อะไรกับจากพี่ทนายบ้างฮะ
1: ก็รู้อยากว่าจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ยังไงครับทางกฎหมาย
0: ทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ได้หรือเปล่า
1: ครับผม
0: ได้ยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ไอ้ใบที่เขาเขียนให้จ่ายให้ยังอยู่ไหมยังเก็บไว้อยู่ไหม
1: ไม่อยู่แล้วครับ
0: โอ้โหไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณน้องเคที่นำประสบการณ์ในครอบครัวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับหมอดูคู่หมอดาวนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานหรือเกินนะครับคนในบ้านป่วยไม่มีทางรักษาแล้วก็เลยไปถามหมอดูว่ามีวิธีการช่วยยังไงบ้างหมอดูดูห่วงจุ้ยบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทางผีผ่านมีปล่องอยู่ตรงกลางคานต้องรื้อซ่อมใหม่รื้อซ่อมใหม่ต้องใช้ช่างของหมอดูด้วยเป็นจำนวนเงินถึง 150,000 บาทด้วยกันนะฮะจ่ายเงินก็แล้วรื้อบ้านซ่อมเสร็จปรากฏว่าหลังจากนั้น3เดือนคุณปู่เสียชีวิตนะครับคุณปู่เสียชีวิตก็เลยไปหาหมอดูอีกรอบว่าอ้าวไหนบอกแก้ได้ไงทำไมคุณปู่เสียล่ะหมอดูบอกโหนี่นอกจากคุณปู่เสียแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะไม่งั้นจะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวไปสวดให้เลยแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่นอนคิดเงินเพิ่มอีก 50,000 บาทแต่คราวนี้บ้านน้องเคบอกว่าไม่เชื่อแล้วนะฮะมันจะมาหลอกลวงอะไรกันมากมายเงินมหาศาลขนาดนี้เลยว่าจะไปแจ้งความแต่ยังไม่ทันจะได้แจ้งหมอดูไหวตัวทันหนีหายไปทั้งทีมเลยทั้งทีมช่างก่อสร้างหมอดูและทีมงานทุกคนหายไปหมดยังตามตัวไม่ได้เลยปีนึงผ่านมาแล้วนะครับเลยอยากจะทราบว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้โทษฐานหลอกลวงได้หรือไม่หรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปชมเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: ปู่ของเคป่วยเป็นมะเร็ง ไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายจึงตัดสินใจไปหาหมอดูตามคำแนะนำของคนแถวบ้านโดยนำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดูทำนายหมอดูทักว่าที่บ้านของเคนั้นมีทางผีผ่านจะต้องปรับปรุงคานบ้านที่จากเดิมเป็นป่องและจะต้องทำหลังคาใหม่โดยใช้ช่างเป็นของหมอดูเองใช้เวลาในการทำบ้าน4เดือนและค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทหลังจากนั้นก็ทำจนเสร็จแต่ปู่ของเคก็ยังไม่หายจากอาการป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากทำบ้านเสร็จไม่นานเคจึงกลับไปถามหมอดูแต่หมอดูกลับบอกว่าปู่ของเคจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยแต่จะแก้ไขได้ด้วยการไปสวดมนต์โดยจะคิดค่าสวดมนต์เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทแต่รอบนี้ที่บ้านของเคไม่เชื่อจึงปฏิเสธไปหลังจากนั้นเคและญาติจะไปเอาเรื่องแต่พวกหมอดูก็หนีหายไปแล้วเคจึงสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะสามารถแจ้งความเอาผิดหมอดูได้หรือไม
3: ่ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่วิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเคด้วยที่สูญเสียคุณปู่ไปนะแต่ในกรณีนี้ค่ะน่าโมโหมากเลยคือนอกจากต้องมาเสียใจสูญเสียคนที่รักแล้วยังต้องสูญเสียเงินให้กับเจ้าหมอดูจอมระบุลวงโลกอย่างนี้ด้วยนะคะ
5: ครับ
4: ไม่ทราบว่าในกรณีนี้นี่น้องเคสามารถเอาผิดเจ้าหมอดูคนนี้ได้ไหมคะ
5: จริงๆแล้วหมอดูเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับคือคู่กับหมอเดานี่แหละนะครับแล้วในบ้านเราเนี่ยก็พูดตรงๆคือมันเชื่อเรื่องไร้สาระ
4: แต่ว่ามีเยอะมากนะคะ
5: เยอะมากครับพวกนี้อาชีพนี้เป็นผมไม่รู้ต้องจดทะเบียนหรือเปล่านะแต่อาจจะต้องจดทะเบียนกับทางดวงดาวแล้วนะครับ คือเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก นะครับคือเราอะไรอ่ะเราไปเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้สึกรู้จัก
4: มันมีเหตุมีผล
5: ใช่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องดวงดาวมันเรื่องการกระทำทั้งหมดนะครับ
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่เรื่องดวงดาว
4: ก็คือชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็อยู่กับการกระทำของเรา
5: ใช่
4: ไหมคะเหมือนในแง่ของกฎหมายที่เราพูดคุยกันอยู
5: ่
4: ก็คือเรากระทำผิดเราก็ต้องได้รับโทษแบบนี้ใช่ไหม
5: ครับแต่ว่าเวลาที่เจอหมอดูเงี้ยแต่ก่อนก็ยังโอเคคือหมอดูบางทีก็ทักนู่นทักนี่แล้วก็เสียเงินค่านู่นนี
4: ่
5: แต่ปัจจุบันมันมีคำพิพากษาละนะครับคือคำพิพากษาศาลฎีกานะครับคดีหนึ่งก็คือว่าหมอดูเนี่ยอ้างเขาก็ไปบอกว่าเหมือนบอกว่าน้องซ้ายเนี่ยดวงไม่ดีนะครับแล้วก็บ้านจะล่มสลายสักอย่างเนี่ย
4: คล้ายๆกรณีน้องเค
5: แล้วก็จะมีเหตุเพศภัยอะไรเพียบเลยแล้วก็มาบอกน้องซ้ายว่าแต่ถ้าน้องซ้ายอยากจะให้เลยนะ
4: ให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
5: ปกติทำยังไงล่ะก็คือน้องซ้ายต้องไปซื้อนี่นะครับซื้อหลายอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าก
4: ระจกหกเหลี่ยม
5: อะไรนะครับก็ซื้อปรากฏว่าถ้าน้องสายซื้อไม่ไหวเดี๋ยวพี่อาจารย์ไปซื้อให้เองอาจารย์ก็ไปซื้อหมดเลยครับหลายแสนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยเขาก็ดำเนินคดีพอดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนข้อหาช่อโกง
4: โดนช่อโกงอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่า
5: โดนช่อโกงครับก็คือว่าเป็นการที่คุณแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับ
4: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเซ็งงงระหว่างช่อโกงกับหลอกลวงตรงนี้มันต่างกันยังไงคะพี่วิ
5: รัติจริงๆก็มันก็เป็นตัวคล้ายๆเดียวกันแหละครับช่อโกงเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าคุณหลอกลวงหรือว่าแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทรัพย์นั้นมา
4: อ๋อก็คือมีทรัพย์เข้ามาเป็นตัวแปรนี่เองถึงเรียกว่าช่อโกง
5: ใช่เพราะตรงนี้คือการหลอกลวงอย่างเช่นพี่หลอกน้องทรายบอกว่าเอ้ยน้องทรายเอาไอ้นี่ครับถ้าน้องสะดอกข้อกับพี
4: ่ค่ะ
5: น้องจะสวยขึ้นสวยคืน
4: สวยขึ้นยังไงบ้างคะกับพี่ถึงจะสวยขึ้น
5: เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจ่ายเงินให้พี่ใช่ไหมครับอันนี้แสดงข้อความเป็นเท็จเพราะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์จะทำให้น้องสวยขึ้น
4: หนูว่าไปจ่ายเงินกับคุณหมอสัญญกรรมดีกว่า
5: น่าจะดีกว่าตรงไปตรงมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่ไปจับต้องกับมันนะครับศาลฎีกาก็เลยตัดสินคดีนี้เขาว่าเป็นเรื่องของการช่อโกงนะครับก็ติดคุกกันตามระเบียบไป
4: โทษเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในคดีลักษณะเนี้ยถ้ามีการพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงติดคุกนะครับ
4: อ๋อค่ะก็คือยอมความกันได้ไหมคะ
5: ใช่ก็ยอมความกันได้เพียงแต่ว่าในคดีนี้คงใส่หมอคงสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะครับ
4: แต่ในกรณีของน้องเคที่เล่ามาคือไม่ได้มีแต่ตัวหมอดูคนเดียวเท่านั้นเหมือนเขาทำงานกันเป็นทีม
5: ครับ
4: มีแล้วเป็นทีมที่แปลกนะอาชีพ2อันนี้ไม่น่าเข้ากันได้คือ รับเหมาก่อสร้างกับหมอดู
5: ครับ
4: ทำงานเป็นทีมเลยคือให้จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยในบ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิตไม่ได้หายอย่างที่คำพูดไว
5: ้
4: ตรงนี้เราเอามาเป็นข้ออ้างได้ไหมคะว่าคือเขาโกหกหลอกลวงเพราะว่าคุณปู่ยังไงก็เสียชีวิตอ่ะ
5: คืออย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จว่าคือคนมันป่วยอ่ะคุณจะทำยังไงให้ก็นอกจากคุณไปหาหมอแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทำให้คุณปู่หายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็น
4: ตรงนี้คำพูดนี้เป็นความผิดของหมอดูไหมคะหรือว่าเป็นที่วิจารณญาณของตัวเรา
5: คือหมอดูก็มีส่วนผิดนะครับก็คือว่าคุณจะไปว่าคุณจะทำให้เขาหายหรือว่าคุณจะไม่ค่อยดีมันไม่ได้
4: ก็คือแจ้งในส่วนนี้ได้ด้วยที่เขาพูดแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วจะหายอ
5: าจจะเป็นการร่วมกันทำการกันได้นะครับก็คือเป็นตัวการร่วมกัน
4: ค่ะตรงนี้ก็คือในส่วนของช่างรับเหมาจะต้องรับโทษอะไรบ้าง
5: ด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่อกงหรือเปล่านะครับ
4: แต่ยังไงถ้าเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะคะอย่างนี้เหมือนถ้าหมอดูเขาไปจ้างทีมนี้จริงๆแต่ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงน้องเคตรงนี้เขาจะต้องรับโทษไหม
5: เพราะว่าถ้าในคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาชั่วร้ายคือจะต้องมีเจตนาถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ารู้เนี่ยผิดแน่นอน
4: ค่ะแล้วเสียเงินไปแล้วน้องเคบ้านน้องเคเสียเงินไปแล้วต้อง150,000ตรงนี้สามารถเรียกคืนจากหมอดูได้ไหม
5: ได้ครับเมื่อดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้นะครับ
4: อันนี้เป็นอาญาหรือแพ่งนะคะ
5: อาญาครับแต่เราสามารถเรียกเงินคืนนี้คืนได้นะครับ
4: ถ้าหมอดูไม่มีคืนละเขาจะต้องชดใช้ยังไง
5: เขาไม่มีคืนก็เป็นเรื่องก็คือตรงนี้ก็ไปติดคุกไปนะครับ
4: ก็คือในด้านของกฎหมายถ้าคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องชดใช้เงินให้กับคู่กรณีถ้าไม่มีเงินคืนเขาจะต้องติดคุกเหรอคะ
5: คือถ้าเรามีเงินจ่ายคืนเนี่ยศาลก็อาจจะมองเรื่องของการที่มีการเยียวยาแล้วนะครับบางทีในคดีช่อโกงเนี่ยถ้ามีการคืนเงินนะครับแล้วเจ้าของไม่ติดใจเอาความเนี่ยคดีก็จบได้นะครับ
4: ค่ะแล้วในอีกส่วนนึงบ้านน้องเคก็เหมือนยังไม่เข็ดนะคะกลับไปหาหมอดูคนนั้นต่อก็ยังจะเอาเงินอีก50,000 บาทหลอกลวงว่าจะมีคนมาเอาชีวิตคนในบ้านจะช่วยเหลือให้จะอาจจะเซฟค่าทาเลยอะไรก็แล้วแต่ 50,000 บาทตรงนี้น้องเคยังไม่ได้จ่ายเงินนะทางบ้านน้องเคยังไม่ได้จ่ายยังสามารถนำการหลอกลวงตรงนี้ค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมในเมื่อเรายังไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้เขาเลย
5: ก็ยังความผิดยังไม่สำเร็จแต่อาจจะเข้าข่ายเป็นความพยายามนะครับซึ่งรับโทษ1/3นะครับ
4: ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่หมอดูคนนี้เปิดสถานที่รับดูดวงใช่ไหมคะแล้วมาทำกระทำการหลอกลวงประชาชนแบบนี
5: ้
4: ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต
5: ่
4: ผู้ที่อำนวยความสะดวกหรือว่าให้หมอดูเนี่ยเช่าบ้านอยู่เพื่อกระทำความผิดตรงนี้เจ้าของบ้านต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในกรณีนี้ไหม
5: คือถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็เขาคงไม่เกี่ยวครับคงให้เขาเช่าครับเขาเช่าบ้านก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนอกจากว่ามีส่วนรู้ด้วยรู้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีความผิดด้วยนะครับ
4: ก็คือก็ต้องสอบสวนต้องคุยกันไป
5: ใช่ครับเพราะบางทีอย่างน้องสายให้คนอื่นเช่าบ้านน้องสายแล้วเขาไปทำเรื่องผิดๆเนี่ยน้องสายต้องรับผิดชอบไหมล่ะ
4: ก็ไม่ต้องอ่ะเนาะบางอย่างเราควบคุมเราไม่ได้ไปดูเขาตลอด24ชั่วโมง
5: เราไม่มีทางอย่างนั้นอยู่แล้วเราให้เขาเช่าบ้านแต่บางทีเขาเอาเด็กคนนี้มาหลับนอนเนี่ยเราเจ้าของบ้านต้องเราเกี่ยวข้องไหมก็บอกไม่เกี่ยว
4: ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องใช่ไหม
5: ใช่
4: แต่ที่ใส่เห็นในทีวีบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลอกลวงผู้หญิงน่ะผู้หญิงหลายคนปัจจุบันน่ะเนาะสังคมโซเชียลมาเยอะสามีมีภรรยาน้อยแอบไปคุยไลน์คุยอะไรให้หมอดูช่วยทำเสน่ห์ให้แต่มันไม่ได้จบตรงที่แค่จ่ายเงินค่ะ
5: ค
4: หมอดูมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
5: ตอนนี้มีดำเนินคดีกันเยอะแล้วครับข้อหาข่มขืนครับ
4: ตรงนี้หมอดูต้องโดน
5: โดนด้วยเรื่องเป็นเรื่องของการข่มขืนละนะครับเป็นอีกแบบนึงแม้ว่าเขาจะยินยอมแต่ว่าเป็นการที่เขาไม่ได้เต็มใจหรอกนะครับเป็นการจริงก็เรียกบีบบังคับแหละเพราะว่าบางที
4: แต่ก็สมยอมนะเพื่อจะแลกกับการ
5: ทำเสน่ห์เข้าใจฮะแต่ว่ามันมีการอะไรเพื่อทำเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรอ่ะถูกต้องนะครับ
4: ก็คือถือว่าเป็นการข่มขืนอยู่ดีใช่ไหมคะค่ะแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ข่มขืนล่ะคือไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์กันแต่แค่จับในที่สงวนถูกเนื้อต้องตัวเฉย
5: ก็เป็นเรื่องอนาจารหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการกระทำลามกอะไรไป
4: โทษเท่ากันไหม
5: ไม่เท่ากันครับโทษจะน้อยกว่านะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะจะไม่ว่าจะ ช่วงชีวิตจะโชคดีหรือโชคร้ายนะคะยังไงก็ขอให้ทำดีกันไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งไปพึ่งอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้นะคะอย่างเช่นกรณี

0: ครอบครัวของน้องเคนี้นะคะและเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับมาถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะดูซิว่าเขาจะมีเรื่องอะไรน้องคิวสวัสดีครับเล่าเรื่องของคิวมาได้เลย
2: วันหนึ่งผมเปิดเฟซขึ้นมาผมเห็นเขาแชร์คลิปมาหนึ่งคลิปเป็นคลิป power bank ของปลอมครับ
1: มันยังไงขอรายละเอียดหน่อย
2: ก็คือแบบมันเป็นมันจะมีแบบ 1,500 แอมป์ 2,000 แอมป์ 20,000 แอมป์อะไรประมาณน
1: ี้แล้วแต่ความจุ
2: ครับความจุครับ
1: ครับ
2: คืออันนี้มันก็ประมาณ 20,000 แอมป
1: ์
2: แต่คือว่ามันใช้ได้ไม่ได้ไม่นานครับ
1: คือความจุไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหรอ
2: ครับ
1: แล้วในคลิปเขาบอกอะไรอีกอ่ะ
2: ก็เขาใช้แล้วเขาก็เอามาแชร์ให้ผมดูก็คือข้างในมันมีแบต1ก้อนครับ
1: แล้วก็เขาเอามาชำแหละให้ดูใน YouTube เลยเงี้ยเหรออ๋อๆ
2: แล้วก็มีก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่เขาใช้พวกผสมปูนพวกก่อสร้างครับ
1: อ๋อเหมือนถ่วงน้ำหนัก
2: ครับ
1: ให้เหมือนว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเต็มความจุอย่างเงี้ยเหรอ
2: ครับ
1: อ๋อคือหลอกลวงว่างั้น
2: ครับ
1: แบตจริงๆมีนิดเดียวแบบเหมือนของจีนใช้แป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
2: ก็มันใช้ไม่ได้นานนะครับก็คือโดนหลอกก็คือเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราเจอแบบนี
1: ้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคิวเองใช่ไหม
2: ครับ
1: คิวไม่ได้เป็นคนซื้อมาแล้วโดนหลอกใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่แค่ดูคลิปใน YouTube แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราโดนหลอกแบบนี้เราจะแจ้งความได้ไหมเอาผิดกับใครได้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าฮะ
2: ใช่ครับ
1: สั้นๆง่ายๆนะครับจากคลิปใน YouTube วันนี้ขอบคุณน้องคิวมากครับขอบคุณครับถ้าซื้อมาแล้วเจอแบบนี้เนี่ยเราจะเอาผิดกับผู้ขายอย่างไรได้บ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัตชี้แจงให้ฟังหน่อยนะฮะชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: วันหนึ่งคิวดูคลิปที่ถูกแชร์มาทางสังคมออนไลน์ในคลิปแสดงให้เห็นถึงคนที่ซื้อ power bank มาใช้แต่กลับได้รับของปลอมที่ความจุไม่ตรงกับป้ายที่บอกและมีการแกะโชว์ปรากฏว่าภายในมีการใส่วัสดุอื่นแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับของจริงคิวจึงสงสัยว่าหากตนเองสั่งซื้อแล้วได้สินค้าปลอมจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
0: ค่ะพี่รัตค่ะเรื่องราวของน้องคิวก็โชคดีหน่อยที่น้องคิวไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าพบเห็นในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะที่คนโดนกันบ่อยๆเป็นเรื่องของ power bank ที่สเปคของสินค้าไม่ได้ตรงกับที่โฆษณาไว้มาแกะดูเป็นปูนเป็นหินซะอย่างนั้นนะคะพี่วิรัตคะในส่วนนี้คนที่มาขายของออนไลน์แล้วทำแบบนี้กับผู้ซื้อมีความผิดไหมคะ
4: มีความผิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับบางทีซื้อของแล้วไม่ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างเช่นเราซื้อ power bank เนี่ย เห็นว่าได้ประมาณ 2,000 20,000 แต่จริงๆเรามาทำแล้วจริงๆได้แค่หมื่นหนึ่งหรือว่าอาจจะได้น้อย
0: ชาร์จรอบเดียว
4: ครับพี่เองก็โดนเลยพี่เองสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยซื้อ power bank นี่แหละ
0: ทนายโดนเองเลยเหรอคะ
4: นะครับก็คือเราสั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าก็มันเขียนว่าประมาณหมื่นหรือ 20,000 มิลลิแอมป์เลยเนี่ยนะครับ 20,000 เนี่ยเราก็เห็นแต่เราเห็นแก่ของถูก
0: ถูกจังเลย
4: 500บาท
0: ค่ะ
4: เราก็ซื้อเลยซื้อทันทีเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ส่งของมา
0: ค่ะ
4: เราก็เอามาใช้ปรากฏว่าพอเสียบไปเสียบมาเอ๊ะทำไมมันแป๊บเดียวมันหมดอีกแล้ว
0: หมดอีกแล้ว
4: ใช่เราไปเติมก็ไม่ได้แล้วเติมได้นิดเดียวเราทำยังไงดีเราก็เลยสงสัยเราคงจะถูกหลอกแล้วล่ะเชื่อไหมครับน้องพี่ติดต่อไปที่บริษัทเขานะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: โอ้ติดต่อยากมากเลยตอนซื้อเร็วมาก
0: เร็วมากโอนเงิน
4: แป๊บเดียวเพราะพี่เราโอนทางออนไลน์ได้ไงป
0: ึ๊
4: บโอนปั๊บของมาปั๊บเลย
0: ธนาคารออนโมบายเลย
4: ใช่แต่ปัญหาคือเวลาจะเคลมคืนโอ้โหเขาบอกว่าอ๋อเราบริษัทเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้ส่งอ้าวแล้วไอ้เจ้าของคือใครอะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นบริษัทผู้ส่งต้องรับผิดไหม
4: ก็คือตรงนี้ตัวเจ้าของเองขนาดนั้นตัวผู้ส่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารับผิดชอบแค่7วัน
0: อ้าว
4: เขาบอกเรารับผิดชอบแค่7วันแต่ถ้าเขาก็ยังรับผิดชอบหมายถึงว่าในส่วนของร้านค้ายังต้องรับผิดชอบอยู
0: ่
4: พี่ก็เลยเอาไงดีอ่ะเขาก็บอกว่าให้พี่ส่งกลับคืนไป
0: ถ้าส่งไปแล้วเขาไม่คืนเงิน
4: นั่นน่ะสิพี่ก็อยากลองดูใช่ไหมพี่ก็เลยให้ใช้วิธีการให้ไงอ่ะก็คือพี่

0: จะส่งไปเขาให้ที่อยู่มานะพี่ก็ส่งกลับไป
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าส่งกลับไปเสร็จเงียบไปเงียบไปนะครับเงียบไป15วันพี่ก็ไม่15วันน่าจะพี่โดนหลอกแล้วล่ะก็รอไปสักพักนึงเดือนนึงนะครับเดือนนึงก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะ
1: มีโทรทวงถามมั้ยคะตลอด
0: พี่ทวงหน่อยครับก็โทรไปทีนึงพี่ตามไป500บาทพี่เลยไม่ได้ให้ได้ตาม
1: เขาคงบล็อกเบอร์พี่ไปแล้วมั้งคะ
0: ไม่บล็อกปรากฏว่าพอโทรไปเขาบอกว่าเขาตอนแรกคือพี่คิดว่าคือเขาก็ยังไม่กล้ารับหรือปฏิเสธพี่โดยตรงนะเขาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะคิดในเรื่องอะไรนะเรื่องเอาของมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ยังเขาจะพี่ใจดีอะคิดว่าสงสัยของคงจะเสียหาย
1: โลกสวยพี่รัตน์โลกสวย
0: ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้น
1: คือ
0: พอพ้นเดือนไปแล้วเนี่ยเขาโอนเงินคืนพี่ทันทีเลย
1: โอ้ก็ยังดีนะ
0: พี่ก็งงว่าทำไมพี่ก็นึกในใจอ๋อคือมันไม่ได้เปลี่ยนของหรอกคือทั้งล็อตมันเนี่ย
1: เป็นแบบนี้หมด
0: เป็นแบบนี้หมดเลย
1: ค
0: ือมันจะเปลี่ยนมายังไงเหมือนเดิมเนี่ยเราไปซื้อของออนไลน์คงต้องระวัง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูไว้เลยนะคะอย่างพี่วิรัติก็คือบางครั้งมันเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยไม่งั้นเขาก็ไปทำกับคนอื่นเรื่อยๆอีก
0: ถ้า
1: ทุกคนที่ซื้อต่างคนต่างเรียกร้องเพื่อจะเอาเงินคืนเขาก็อยู่ไม่ได้ละเขาก็มาหลอกลวงไม่ได้
0: คือเขาคืนเงินพี่ยังตกใจตอนแรกว่าพี่กล่าวว่าขอให้เขาว่าคืนไม่ใช่คือขอเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้เพราะพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ต้องรีบใช
1: ้
0: ปรากฏว่าเอาจริงๆลืมไปบอกลืมเล่าส่วนนี้ไปคือว่าไอ้ที่ power bank เนี่ย500นี่ได้2เครื่องเลยนะพี่ได้2อันเลย2เครื่อง
1: คือตกอันละ250บาทนั่นเอง
0: ใช่คือพี่โลภอะครับโลภมากก็ปรากฏว่าเนี่ยพี่ยังคิดว่าสงสัยของมันคงเสียเฉพาะของพี่นี่แหละคืนกลับไปแทนที่เขาจะคืนของกลับมาน
1: ะ
0: เขาเป็นคืนเป็นเงินไปเลยพี่ยังตกใจทุกวันนี้เลยนะครับ
1: ยังดีนะพี่วิรัติโลกสวยใส่ยกตัวอย่างกรณีคนไม่ได้โลกสวยอย่างพี่บ้างโมโหค่ะมันไม่ได้อย่างใจถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไปเลยให้เห็นชื่อบริษัทผู้ผลิตเห็นชื่อผู้ส่งหมดเลยโพสต์ลงไปที่หน้าวอลเฟซบุ๊กของผู้ขายเลยแล้วก็ด่าๆๆๆเลยสินค้าคุณไม่ได้อย่างนี้ผู้ขายสามารถที่จะฟ้องเอาผิดกับผู้ซื้อได้ไหมคะในกรณีนี
0: ้คือฟ้องก็ฟ้องได้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถ้าถามพี่ต้องทำนะไม่ควร
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีเสียเวลาละนะครับเราจะต้องสู้คดีในเรื่องของมันเป็นความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: และก็ความจริงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราต้องสู้ประเด็นนี
1: ้แล้วมันจะผิดในส่วนของพรบ.คอมพิวเตอร์ไหมคะ
0: ผิดหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ประเด็นนี้ไงว่าเราพูดความจริงแล้วเรามีส่วนได้ซ้อแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะว่าเรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับ
1: ถ้าผลออกมาก็คือเราต่อสู้เพื่อสาธารณะแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาผิดเราทางพรบ.คอมพิวเตอร์ตรงนี้จะหมดไปเลย
0: ใช่ก็หมดเลยครับเพราะว่าเราได้พูดความจริงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเสียเวลาปัจจุบันนี้ก็มีนะครับมีหลายคนคือไปโพสแล้วเขาก็ฟ้องดำเนินคดีเลยนะครับก็ต้องไปต่อสู้คดี
1: ต่อให้ชนะเราก็เสียเวลา
0: เสียเวลามากนะครับทางที่ดีคือก็มีคนถามพี่ทำไมพี่ไม่โพสเหมือนกันพี่ก็จริงก็เรียกว่าถูกหลอกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าคือพี่เห็นคดีอ
1: ะ
0: เราพี่จะเห็นว่าถ้าตรงนี้ทำไปมีเราคือเวลาของพี่มันสำคัญอะพี่ก็เลยจะแบบต้องคิดดูก่อนว่าเราควรจะดำเนินคดีไห
1: ม
0: แล้วเพียงแต่ว่าเราเมื่อคืนเขาเวลาเขายินดีขึ้นมาจะช้าหน่อยไม่เป็นไร
1: ค่ะนะว่าพี่วิรัติมีสติมีความใจเย็นในการแก้ปัญหาเลยนะคะก็ผลกลับมาเราก็ได้คืนได้
0: เงินคืน
1: ในส่วนนี้พี่วิรัติมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะที่ชมอยู่ในการซื้อของออนไลน์ว่าควรจะซื้อของยังไงไม่ให้ถูกหลอกค่ะ
0: เอาตรงๆเลยนะครับอย่าโลภครับแล้วก็อย่าซื้อของคิดว่ามันถูกนะครับของถูกและดีน่าจะไม่มีนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกซื้อเราคงต้องเลือกซื้อร้านค้าที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับที่ดูแล้วน่าจะถือและพวกที่เป็นของที่อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีปกติเขาขายแค่ 20,000 บาทแล้วมาขายเราเหลือ 5,000 บาทอะไรเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะโกงหรือว่าได้ของอาจจะรับของโจรมาด้วยนะครับ
1: ค่ะและเรื่องราวของกฎหมายในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติ
2: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัติที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะ ค่ะรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etv

vthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณตูนวรัตค่ะที่คอยไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เริ่มเป็นไงมาไงวะ
1: เดี๋ยวก่อนเลยนะ

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน

0: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
1: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
0: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
3: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
3: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกถูกนะเว้ย
2: เออใช่ใช่
0: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
5: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่า
3: เอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
0: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
3: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
3: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
0: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
3: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่าง

0: กับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
1: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองนายลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
2: โอ้ยนี่โมมันหายไปไหนวะ
3: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
3: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
2: เองรีโมท
4: ไ
2: ห
4: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เองรีโมท
3: ไหมไม
4: ่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
3: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
4: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
5: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
2: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
4: เอาวะสู้ก็สู
3: ้ให้มันได้นี้สิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
4: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
3: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหม
6: ไป
3: กันวันนี้เลย
6: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เฮียครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เฮียครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เห็นเลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
3: ์ใช่

0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ
1: วางแผนมาทั้งวัน
2: รุ่นสี่

Pak.

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เฮ็ดหยังกันทุกเช้าคะไปใส่บ้านล่ะนี่
2: ไปขายเอียน
3: ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวออกครับพี
7: ่ไอ้กงมือถือคนเดียวโอ้ย
8: ตัวใหญ่แต่ว่า
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้เรือไหลปะเนี่ย
11: ลังเมืองอะไร15โล14โลแล้วแ
9: จไหนปลาบ่แก่ง
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดมือไหนทิ้นเดือนโอ้จะกี่สูงบ่สูงเดี๋ยวน
12: ี้ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้โหสูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
9: มันยังบ่จัด
14: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
15: กัดแล้วมันน้ำไหลไหลใช่มั้ย
9: เดี๋ยวของทิ้นเบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเน
16: า
1: ะ
16: ยายสีลูกเขาไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหน
16: เกี่ยวทงฝุ่นคนขาวโบราณเขาแม่จะคงหน้าคนสีบอกให้เอาลูกเขา
17: ปัน
16: ได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะคงหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
16: า
1: ะ
16: เม็ดเขาก็งาม
18: ไปทั้งดอย
19: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
18: ก็จะอยู่ตามทุ่งนาตามบ่อตามนางนี่แหละครับ
9: ที่ว่านโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวประตูหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
5: สีใดเขาทุกสีครับ
2: นี่ก็มีรอยอีกติดบังครับ
4: ยาย
2: เห็นอยู่บ
4: ่
2: เก่งอ่ะ
4: คิดไปสักนะ
18: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลาย
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มี

0: ก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
1: ไปใส่การ
2: ไปอีจู้ครับครับปลาไหล
1: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับนี่
2: 7ขั้นครับ
1: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
3: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอโก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
4: ผมหาปลาไหลหาเอาจริงเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกับกินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยล่ะครับ
3: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้ครับ

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงใดดอกครับก็ผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กันสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่ครับ
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยังกะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลไปทางใด
4: ถึงออกบ่ได
3: ้โ
4: หไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกจริงๆครับ
1: ค่ะ
2: ครับมาครบกันแล้วครับจะที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
6: ครับพักครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงา
5: พอมาถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
7: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินข้าวที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
8: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
5: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
7: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
8: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบบ่เฮ้ยจังได
7: ๋กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบ่ครบก็ยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
8: กะหมูหน้าหมูลุงก็แสบเป็นธรรมดา
6: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
8: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
8: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาหนูมีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
8: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหร
2: อกพ่อพ่อสุกี้ครับพ่อพ่อใจใส่ดีครับพ
1: ่อบ่รบกวนพื้นที่กันบ่ผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บ่
1: บ่ห่วงบ่
9: บ่มีไผห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: บ่ต้องแล่นไปไกล
8: มาแล้วก็สิน่าแย่เดียว
2: เออแล้วที่นี่แปลงไหนแต่คนนี
6: ่2คน
2: 2
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงออกแล้วครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนใหญ่แดงไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่หม่องเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ

0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
1: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบุญไปบุญฟังบุญก็ได
0: ้โก้บอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันหมักหงงกันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายเกินหมกตึบเลย
0: แหวกๆหญ้า
3: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปข้างผิว
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
3: ้มีอะไรมันปลาไหลหลาย
2: ๆต้องเขย่าก่อน
4: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแหม
2: ผมเขย่าบ่คือหมูไงมันว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควกแควกแควกตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่าครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบปลาไหล
4: เนี่ยก็เฮ็ดเร็วปานนั้น
5: ไอ้มันแตกไวที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไปโยกเนี่ยเหลือมันก็ว่าไม่ได้แตกมันซ่าไปนะ
3: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อลอบปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
1: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
2: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
2: จอมปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเห็ดมาแต่ไม่เห็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
6: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นถิ่นขี้ปลวกกินหอมก็กัน
7: มีเมย์ขาวๆปลวก
3: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
7: เส้นเดียวนี่ครับหลอดเดียวนี่แหละ
3: แค่นี้ก็พอ
7: เออแค่นี้ก็พ
2: อมันโมเมนต์ที่เอาเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแค่รอบ่อยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อๆครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
2: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยาก
7: ต้องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายๆก็ใส่ง่าย
2: ๆได้คือเขาไปลึกแท
3: ้เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
2: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกล็อกครับเพราะว่าใส่ง่ายครับเบิ่งทำเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทำเลแล้วก็กดพื้นที่นําครับ
8: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเราต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันล็อกมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
3: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
1: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนค่ำเลยละครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: ง่าย
2: ครับว่า
1: บุกปลาหน่อยหนึ่ง
2: เบ บิดละครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาๆๆแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ําเฮา
4: คํานี่เวลามันเป็นอุปสรรคบ่คะยามมืดยามค่ํา
5: แม่นเลย
3: มันก็แม่นครับมันบ่ได้แจ้งหูแจ้งตาจังซี่นะ
4: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
3: ตํานี้อ่ะครับตํานี้ก็คือว่า5โมงกว่า
7: เป็นยังไง
1: โอ้ยเอาขึ้นไปดังหูเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของครับ
3: เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันจะมีอย่างไร
9: ตอนท้อง
3: 60ก็แล้วครับก็แล้วครับนี่ตํานี้ก็กินอยู่นี่บ่เหมือนล่ะนี
1: ่ไหนได้มาแน่นี
2: ่หลังจากกันใส่จู้เทศก็สิพามากินข้าวครับก็สิบักว่าก็นั่งคุยกันก่อนครับว่าสิกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็สิเรียกให้กันพักผ่อนครับ
9: น้ํากันเหรอคะ
2: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
10: เอาเด
2: ีย
10: ว
2: ครับเดียวเลยครับ
3: เวลาออกมาสิก็กินฮอดลูกฮอดเมียอยู่ถ้าบ่ออกมามันก็บ่มีกินครับ
11: ก็เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวในคนไอ้โรงเรียนน่ะครับ
1: คือว่าเอารถเป็นหลักครับ
0: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
11: นอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
0: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
11: นอนแล้วครับ
0: ฝันดีนะครับพี่
4: พากันออกมากูอีจูจักโมงครับเพิ่น
12: ที่3ครับที่3
0: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
1: นี่ครับได้1ตู้1เต็มครับนี่หมาน
0: ๆอีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
1: โอ้ยคงถือไปดิแม่โอ้ย
11: ไม่ต้องว่ามันนี่
3: เดี๋ยวตัวหนึ่งครับ
12: นั่นคือได้แท
2: ้ติดบ่าย
1: ติดครับสองตัว
12: ได้ว่าต
1: าบ่บ่ถือเลยเอาไว้เลย
12: บ่มีเลย
1: มาบ่เฮ้ยได้บ่
12: ตัวเดียว
1: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้สองตัว
11: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
1: ตัวใหญ
4: ่อ้าวหมานหมาน
3: บางนี่ได้สองตัวครับเนี่ย
4: ไซ
10: ส์
4: เป็น
10: ยัง
4: ไ
10: งหาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกหาอยู่ด้วยครับ
1: โอ้บ่ถืออีกแล้วล่ะครับเป่าอีกแล้ว
4: หมาน
1: บ่หมานถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือยางออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
3: ใส่ได้จักบาง
1: ตัวเดียว
4: ตัวใหญ่บ
1: ่ตัวงามครับ
0: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
3: ่ได้กับ2โลครับนี
2: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
3: ่จักโบกะว่า
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
10: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเพื่อเรียกน้ําเขา
0: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงทางมาหากันไกล
3: ว
13: ่บ้านหาโลครับผมเมื่อนี่มานอยู่ครับ

0: พูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครหมานบ่หมานครับ
1: โอ้ได้บ
0: ่ได้อยู
2: ่บ่จวดเลย
0: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
3: บ่ได้อุ้มบ
2: ่อุ้มเดี๋ยวไปอุ้มกันขึ้นแล้ว
4: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่ย้ำกลับบ้านครับ
5: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
6: พ่อได้อยู
0: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
6: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอกว่า
4: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
6: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: หูเป็นหมดน้ํากันก็ขายหมดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงปูนนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแผลนํา
7: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
7: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
0: เดี๋ยวเอาฟางรองให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตายครับก็เรียบร้อยจ้ะเอาวางไว้เลยครับ
6: ตอนนี้เฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆแล้ว
0: ก็เตี้ยเตี้ย
7: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
6: เก็บเต็มครับ

0: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
1: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
2: เลยโล่สองครับ
1: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีขามาหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสิละจันละกระไทน้ำออกค่ะไททุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับก็ได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมือหลังก็มีครับมือหน้าก็มีใหม
0: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ที่แล้ว
7: ย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
8: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
0: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโกะแล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
5: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจได้ดูเรื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
0: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โหอ
1: ะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็แกว่งได้นะ
0: ไม่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิ
0: งช้าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมหน
0: ู
1: บอกแล้วว่าเก้าอี้เกิด
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียดไปเลย

0: ได้หาว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป
1: ็
4: นเก้าอี้แบบเอาดอลแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard back

0: Guard Garden
1: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
2: ดิบๆเลย
1: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
2: ดิบเลยแหละครับ
1: เป็นล็อกเกบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเกบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
0: มีความเวสเทิร์น
1: เวสเทิร์นหน่อย
2: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
1: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
2: อ๋อน็อตน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
1: น็อตบันได
2: หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
0: หัวอะไรนะคะ
2: หัวหมวก
0: หัวหมวก
2: อ๋
1: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
2: ่ถูกต้อง
1: อ๋อก็คือหัวหมวก
0: น
1: ี่
0: อันนี้ค
1: ือหัวหมวกคือหัวหมวก
2: ใช่
0: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
2: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
0: พยายามนิดนึงก็พยายาม
1: ก็พยายามนิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
0: ได้ไม่เกี่ยว
2: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
1: เกินเยอะ
2: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
1: ม
2: ันหาลำบาก
1: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
2: ใช่ครับ
1: ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย
2: นะครับ
1: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
2: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
1: โอเค
2: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
0: ่แขนแกว่ง
2: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
1: ใช้เป็นแขนจับเอา
2: ใช่
1: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
2: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
0: ให้มันหมุนได้คร
1: ับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอนันสานะใครจะเอาไปแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
2: ่ได้ครับ
1: ครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เชื่อมั่นในตัวพี่สามาร
1: ถไม่ทันแล้วแต่ว่าตัวถลอกเลยเนี่ยถลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
0: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
2: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
0: ไม้สน
2: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลัมเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
1: แต่ว่าจะนวดหลังหน่อย
0: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
1: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
0: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
2: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
0: เราตัดนี้เลยป่ะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าก็ทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่าหร
2: ือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
1: ้ oh.
2: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
1: ก็คือวงเวียน
2: อะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นฟืดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
1: ตัดไปเลย
2: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
3: โอเค
0: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
1: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
2: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็
0: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
1: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
2: ถูกต้อง
1: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
2: ้
1: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: ง
2: าน
1: คอขึ้น
2: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
0: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
2: ตัวไหน
0: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
2: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
1: ถูกมาก
2: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
0: โอ้ถูกเลย
2: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
0: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
1: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
2: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
1: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
2: ประมาณนั้นคร
1: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
2: ใช่ครับ
1: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก
2: ็
1: จะราคา
2: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
0: โอเค
1: นะฮะโอเคถ้างั้น
0: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
2: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่าใหญ่แล้วนี่
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไป

0: เชื่อว่าไอ้ไม้ท่อนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
3: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
3: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสา
0: อย่างนี้
1: อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลอง
1: เออ
0: วันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
1: โอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ
2: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
2: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่ไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลยใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลย

0: ทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสอะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2 ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ยก
1: ็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็น100 ปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี
0: ้ลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้นะเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือจำแน่เลย
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก
0: ็อาจจะ
1: ก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เรา
0: ติดกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นน่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม

0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
1: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
2: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้มเลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสาได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
2: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู่การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริงๆปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: เสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: ร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
6: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบกฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้ว และหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าเก้าอี้เกิ
2: ดได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบากบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านแล้วเป็นเก้าอี้แบบเอาดอร์แบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมเป็นอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: มีความเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติ
1: ซึ่ง
2: จะแบบ

0: ใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
0: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
2: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: หัวหมวก
1: อือ
0: ฮึอ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
0: อ๋อก็คือหัว
2: นี่อันนี้ค
0: ือหัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
2: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
2: พยายามนิดนึงก็พยายาม
0: นิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
2: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
0: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
0: อ
1: ันหาน็อตลำบาก
0: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
0: นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
0: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
2: ่แกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
0: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช
0: ่ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
2: ให้มันหมุนได้ค
0: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังนะฮะ
1: บัลลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริ
1: งเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่จะยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้แน่นอนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ถึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมพันธุ์ลาย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้อง
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที
1: ่
0: ม
1: ัน งาน
0: คอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: านที่หัวใสรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: จริงช้าหรอกมันไม่ได้จริงช้า
2: อะไร
0: ใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องได้ราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบ่ามันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
0: เสาอ
1: ย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองแบบว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลย
1: เป็นไงโอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าเอียงข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้เรามีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหายเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้กะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้อันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต
0: ่
2: ตอนน
0: ี
2: ้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป
1: ้
0: องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะม
1: ัน
0: มีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราก
0: ลิ่นนะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: ครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้

0: นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทานรอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อแล้วก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนี่
0: สําหรับใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของ

0: คนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับงั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญญาเพไทยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: สวัสดีครับขอบคุณครับขอพบผู้จัดการครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: มีการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
4: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาทัยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
4: อ
7: ้
4: าวในน้องอาทัยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาทัยด้วยนะเนี่ย
4: เอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาทัยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาทัยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
4: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
4: นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
9: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ฮาไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
4: ่
7: ะ
4: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: นั่นน่ะสิค่ะ
9: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ

0: ฏิญาณพี่เขาเขียนเลยนะ
1: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องอ่ะ
2: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
3: ครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปรายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
1: ต้องมีค่ะ
3: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้หรอครับ
1: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
3: ่
1: ะ
3: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
3: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
4: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
3: ทำไมต้องมี
4: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
3: แล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าอย่างนี้ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
4: ่
3: ะ
4: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
3: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
4: พร้อมครับ
3: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักเดี๋ยวไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
4: ได้ครับ
3: ถึงว่าฮะ
4: คิด
3: ยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมแล้วอายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
5: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกจะมาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
3: ๊
5: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจ
3: ปกติอยู่
5: เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วท่านต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
3: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับคุณหมออ
5: ันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเง
3: ี้
5: ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
3: ๆ
5: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
3: ไม่รู้สึกตัว
5: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะระยะหลังแล้วมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
3: คร
5: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้า
3: จะกล้าดึงออก
5: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
3: า
5: ก็จะไม่มีกล้าออก
2: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
5: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานแล้วไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
3: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
3: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
6: นั่นไงผู้จัดการกำลังออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
7: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
8: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
7: ครับสวัสดีครับ
6: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
7: อ้าวทำไมอ่ะ
6: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
7: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
6: ขอบคุณมากนะคะ
9: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอ่ะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องอาทัยกันนะครับ
7: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
9: โอ้ขอบคุณครับ
10: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมล์
9: ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
7: โอ้โทษทีหยิบผิด
9: ยี่สิบ
10: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงเออนี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
7: ฮะว่าอะไรนะ
10: เออคือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
0: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่
10: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอัทัยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
0: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
9: เออแต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
10: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
0: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
9: ทำไมพี
0: ่ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยเน่าเสียหมดเลย
9: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้ไหมนะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
10: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
0: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
10: เอาม
0: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
9: และที่ว่าญาติอะพี่มีใครบ้างอะ
10: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอานี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
0: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติใช
2: ่จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
3: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ ตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
4: คิดว่าได้ครับ
3: ทำไมคิดว่าได้ครับ
4: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องว่าจะบริจาคให
3: ้คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ลูกหลานก็น่าจะทำได้
4: ใช่ครับ
3: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
11: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
3: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
11: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
3: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
11: ก็
3: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหม
11: ไม่น่าจะได้
3: ทำไมไม่ได้อะ
11: ก็
3: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
11: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
3: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้นี่ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจ่ายตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
11: ะ
3: แน่นะคะ
11: ค
3: ่
11: ะ
3: แม่นะคะไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
5: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายอ่ะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
3: ่
5: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนั้นการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้ายาอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
3: มันจะไม่ทันใช่ไหม
5: ไม่ทัน
3: มันต้องภายในเวลาครับที่จะไปใช้ประโยชน์
5: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
3: ้เร็วที่สุด
5: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
3: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
5: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
3: คร
5: ับ แล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
3: ้
5: เอาตับไปตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้นมีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ย มหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
6: ้
5: คุณภาพชีวิตที่ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
3: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
5: ้แต่นี่มันเราพูดถึงคนตายแล้ว
3: ครับ
5: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น

0: ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
1: สองข้าง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช้ได้2อันนะอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
0: ครับ
1: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
0: ได้หมดเลยนะครับ
1: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
0: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับนั้นหนึ่งชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
2: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
2: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
0: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
2: บางทีมันก็เลี่ยงยาก
0: เพราะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์2ท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
4: อย่างวันนี้
3: อย่างวันนี้ค่ะ
4: เป็นยังไงอาจารย
3: ์ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
4: อะไร
3: คำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
4: คำถามนี้ยากมากอาจารย
3: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
4: ค้ำประกันไง
3: ถูกต้องอาจารย์
4: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
3: แน่นอนค่ะอาจารย
4: ์ว่ามา
3: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
4: ์
3: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
4: ์
3: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะอ
4: าจาร
3: ย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวนะคะอาจารย
4: ์อาจารย
3: ์ค่ะ
4: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
3: ค่ะ
4: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
3: ้ค่ะ
4: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
3: ค่ะ
4: แล้วไหนที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นในหน้าใช่ป่ะ
3: ใช่
4: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
3: โอ้ค
4: ่
3: ะ
4: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
3: หนัง
4: ก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
3: แขวนคอแท้
4: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
3: ์ค่ะอาจารย
4: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
3: ค่ะ
4: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำมั้ยเนี่ยมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
3: ค่ะอาจารย
4: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆ
3: อ๋อใช่ค่ะ
4: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้น
3: ค้
4: ำประกันคนเข้าทำงาน
3: เ
4: กิดเขามีความผิดหรือ

0: ทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามว่าได้อะไรไหม
1: ไม่ได้อะไร
0: หรือได้เป๊ะหรือได้อาหารมื้อหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดมันเบี้ยว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
0: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีก
0: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
1: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแนนเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
1: เสร็จ
0: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
1: ค่ะ
0: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
1: ใช่
0: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่มันจะนี่มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงมันก็เป็นนี่ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่านี่นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นกันที่ต้องถือว่
0: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือตัดไฟแต่ต้องลงว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน

0: 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50 ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตรา0.1%ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้มาตรจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใจหรอที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ไม่คิดว่าจะเป็นจริง
0: เราวันนี้

0: เอกมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวยินกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วมันเก็บยังไงวะเก็บดีเร็วเร็ว
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: เอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานีนิติ

0: ก็จริงอ่ะเอ้ยมันก็เห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว
1: ้ใช่อ่ะเออไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
1: ใต้ปูตีโคตรเจ็บเลยว่ะขนาดพ่อแม่เราไม่เคยทำขนาดนี้เลยว่ะ
3: แบบนี้ต้องสั่งสอนซะแล้ว
4: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: ว้าย
1: ตะปูนี่มันรถกูหยกนี่ว่าไปบอกกูดีกว่า
0: พี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
1: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
0: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวนี่ไงครูตรงนี้ไง
1: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไงยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับครู
3: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
4: เธอทำอะไรผิด
5: เปล่าครับไม่ได้ทำอะไรผิดครับ
4: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
5: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
4: ฉันมีหลักฐาน
6: คือพวกผม
7: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์จได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอะ
2: มิกถามจริงเถอะวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: อ้าวไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูล้างมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่าต้องเอาผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไป
4: ทำงานอย่าให้พลาดแต่ถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อะไรวะ
1: กล่องเลยหรอวะ
2: นี่มันยาบ้านี
3: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: 地呀、啊？
1: 干嘛肯定嘞，我们那边讲。พี่วัดป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
3: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อน
2: อย่ามาไม่หยุดจะที่วัด
1: อะไรพี่
2: อยู่เฉย
1: เอ้า
2: อะไรก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลงพักไปลงพัก
4: พี่แอบยาบ้าที่แจ็คมาใช่ไหม
5: ใช่
4: แอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร่
5: 200
4: แล้วจะทำไรเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่
5: เป็นละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: พรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณาหลักประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ
4: ลูกชายข้อหาอะไรคะ
3: มียาเสพติดอะไรครับ

แม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาเรียนที่ศาลครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: ยาเสพติดที่ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาม
1: ีบ้าง
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้
0: ครับ
2: เฮ้ยมาเร็วจังวะแป๊บนึงนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: วันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: มีเปลี่ยนจดทะเบียนไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลท์โปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากคุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะทีน่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder build.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอริสเนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่องของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานไปทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นๆลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามยืนอยู่เวียดนามสักปีนึงแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008เราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะพิมพ์คอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาเข้าไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์ได้เป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: อ้าวไม
1: ่คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปเนาะตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรม คล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนเราก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรเอ๊ะไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าในน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกๆคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการแก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: ครับ
1: ครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ นะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละโปรซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ฟรีได
0: ้
1: ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดๆดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางแวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
0: ่ะจริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหาเนี้ยคือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ตังหมด
0: กำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่แล้วพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได้
0: ค่ะ
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงครับแต่เราพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆ
0: ค
1: ือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะซักเซสหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขณะนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
1: ครับ
0: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบนึง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะฮะเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะไม่มีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณา ต้องพรูฟให้ได้ว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยงโอเปอเรชั่นเล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนเนี่ยพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
0: ะ
1: ผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอ
0: ัน
1: นั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนามครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่าการมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
0: ควักเงินตัวเองล้วน
1: ควักเงินตัวเองเพราะเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่า build เนี่ยคือ business unit ของ SME เราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
0: ้
1: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะ spin off จะอะไรก็ว่ากันไปครับเรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำใหเราวิ่งไปถึงโกได้เร็วขึ้นเราอาจจะติดเจ็ตแพ็คเลยอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
0: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โก

0: ือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่บด
1: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้น
0: อ
1: ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตามแพทเทิร์นกันอยู
0: ่
1: แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง
0: ค่ะ
1: startup มันคือ stage ของ business มันคือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
0: ้
1: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปทำทันรุ่นใหญ
0: ่
1: ๆเขาไม่ได
0: ้
1: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมุติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกถ้ามันผิดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้ามันถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
0: อ
1: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบ SME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่น
0: อ
1: นเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนยุคที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติดมือทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
0: ์อ
1: ินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่
0: อ
1: นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
0: ้
1: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า คนยุคเก่าแน่นอน
0: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ Evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
1: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ทอัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
0: ้
1: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแล็บเป็นแมทเทียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่น
0: อ
1: นเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะทุกอย่างอยู่บนคลาวด
0: ์
1: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มันถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
0: เราเห็นได้เยอะที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพใน บ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพ
1: ี่
0: บดก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหน
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งที่สำคัญที่พี่บดเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่บดทิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่บดเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่บดบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมครับพี่
1: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
0: อ
1: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสม
0: อ
1: นะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
0: ้
1: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญ

0: แล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูด มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได
1: ้
0: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
1: คร
0: ับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะ

0: ่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักคิดที่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แท้อะไรแหละแท้ดีแค่ไหนเนาะ
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอหรอกแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่ทอ
1: ทำบันไดก็ซ้ำกันนั่นล่ะ
0: มันซ้ำดว
1: ซ้ำแล้ว
0: โอ้มาซ้ำบิ่มเลยเนี่ย
1: สิแท้ให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่ะคือทำมันแหน่เป็ดมาเบิ่งข้างในมันนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบกว่าง
1: แล้วซ้ําบ่ได้ใส่อีกอ่ะมันเท่โอ้ยบ่มึงเท่เบิ่งมันทอกันแล้วมันบ่ใส่นี
2: ่เอ้าสู้กันทางอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเท่เจ้าของบักหลายเท่มันได้หมายนึง
2: เอาบ่สิเห็นน้องมันบ่แบ่งดูพอดีไป
0: พอด
2: ี
0: แล
2: ้
0: ว
2: พอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหน
0: โอ้ยจบของมึงแก้วแ
2: น่คือว่าทอกันนี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานซอยแม่

ากวะพากูเนี่ย

0: เอ้าเมื่อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าไม่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไอ้ตัวไม่ได้ตัวได้ล่ะ
0: เจ้าหมาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่หมาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี
1: ่มาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บัว
1: มาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่หายไอ้โอ้ย

0: ป็นยังคือไฮแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้คอยเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลอ่ะสู้ก็ยากกระแทกน้ำบอกงี้
3: ไม่ยากกระแทก

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันซื้อเท่าๆกันเอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแพงกัน
1: เป็นที่ละซื้อน่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องนี้น่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะแล้วพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยหน้าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังดีจะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ยนี่

0: เอ๊ะอันนี้ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ
1: ้
2: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิที่จะหนังกับอาทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโดเอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอเรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จ่มก็ไม่มีตังพ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่พ่อแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพรบ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยอ๋อตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเรท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ว่าอ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600 ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: ง
1: หมดตีความใหม่บ้าเลยพระโขนงไม่รอดคิดว่ามันเป็นBTSหรือไงไม่ใช่ละ
2: สนุกหนังเขาอะ600 ล้านหนังพ่อ6 ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆบ้างนะนั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตั๊กต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วเอามาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป
2: ็
1: น
2: ยังไงมีคนช่วยป้ากัน
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลฟ์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหร
1: ออืม 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างประจำและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้

0: ระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่หลากหลายและน่าสนใจวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์นะครับก็มีการขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองแวะเวียนมาดูสินค้าของเขาได้นะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพระราม4ใกล้ๆกับสวนลุมนะครับพูดถึงแบรนด์ดอยตุงเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในบ้านเรานะครับและแบรนด์ดอยตุงนั้นก็บริหารจัดการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานในบ้านเราสามารถทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้และในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับ

0: าติดตามรายการ Set Social Impact นะครับวันนี้ถือว่ารายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับผมอยู่กับหม่อมหลวงดิษฐ์ณัฐดาดิษฐกุลครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณดุ๊กนะครับอยากจะถามถึงภาพของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE ในบ้านเราครับเรามีมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้มันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเราพูดถึงเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเรากลับมามองย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอด อย่างงานที่ทางมูลนิธิทำหรือว่าคนอื่นๆทำกันจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรานำธุรกิจเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เขาไปสู่เป้าประสงค์คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นการใช้ธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในมุมใดมุมหนึ่งอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยพอในเวทีโลกเขาเริ่มที่จะมีความตระหนักเรื่องของวิถีการทำธุรกิจแบบนี้มากขึ้นก็เริ่มมีคนที่จะไปกำหนดเทอมเรื่องsocial enterprise ก็ดีsocial business ก็ดีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เขาเกาะกระแสกันมาแต่เราต้องบอกว่ามันเป็นมาโดยตลอดที่บ้านเราเนี่ยครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะพึ่งพาเงินบริจาค กับมูลนิธิหรือว่า SE ที่เขาทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างกันยังไงครับ
1: ผมคิดว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์แต่ละองค์กรเราต้องแยกมา2 อย่างด้วยกันอันที่1คือเราควรจะโฟกัสเรื่องของ impact ที่เขาทำอยู่ผมคิดว่าถ้าองค์กรใดก็ตามเนี่ยทำงานแล้วมี impact ที่วัดได้เป็น impact ที่ sizable แล้วมีโมเดลในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยที่ไม่ได้เน้นอิงกับธุรกิจเป็นหลักเนี่ยก็ได้แล้วก็สำหรับบางคนที่มีธุรกิจที่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังสร้าง impact ได้เนี่ยก็ยิ่งดีมันขึ้นอยู่กับการเซตอัพแล้วก็บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าทุนทางสังคมหรือว่าความท้าทายสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้าง impact ได้ดี
0: ก็คืออยากจะให้โฟกัสกลับไปที่ตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดอยู่แล้วก็คือเลือกให้เหมาะกับตัวเองนั่นจ
1: ะใช่สุดท้ายคงต้องดูที่ impact ที่เขาทำมากกว่าว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคือเวลาเราวัด sustainability เนี่ยเราอาจจะไม่ได้วัดเรื่อง sustainability ของตัวองค์กรว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องวัด sustainability ของชุมชนมากกว่าชุมชนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเขายังต้องพึ่งเงินบริจาคหรือการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
0: ครับบ้านเราเองเนี่ย SE อาจจะเริ่มบูมสักประมาณ 3-4 ปีหลาย SE ก็มีอายุประมาณนั้นเนี่ยนะครับกุญแจอะไรที่จะทำให้บรรดาธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้เขาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือว่าทำเป้าหมายของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1: ผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการตั้งหลักบนฐานที่ฐานการธุรกิจเนี่ยที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: อาจจะต้อง identify ให้ชัดว่าปัญหาที่เขาต้องการที่จะแก้นี่คืออะไรแล้วการที่เขาจะออกแบบธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรหลายๆ SE เนี่ยผมคิดว่ามีความตั้งใจดีที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมแต่อาจจะยังไม่ได้มีการ define ปัญหาที่ชัดหรือว่าไปขัดเกลาแนวทางการใช้ธุรกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้คมพอเนี่ยเวลาที่เขาทำไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเผชิญปัญหาเรื่องของการที่จะสเกลให้ธุรกิจเขาขยายมากขึ้นหรือเขาอาจจะไปตันในเรื่องของresources บุคลากรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้น้องๆหลายคนเนี่ยยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามประเด็นเรื่องตรงนี้ได
0: ้แต่จริงๆบ้านเราก็มี SE ที่ประสบความสำเร็จอยู่
1: พอสมควรเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยครับ
0: ก็คือใช้เป็นตัวอย่างได้ลองศึกษาดูว่าเขาทำมันอย่างไรบ้าง
1: ใช่คือถ้าเกิดว่าเรากลับไปนั่งดูจริงๆว่าที่เขาทำสำเร็จเป็นเพราะอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันกลับมาตรงนี้แหละครับว่าเขา identify ปัญหาชัด
0: ครับ
1: business model ของเขาในการแก้ปัญหาเนี่ยคมแล้วเขาสามารถที่จะเวลาที่เขาไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามหรือเป็นพวก investor ก็ตามเนี่ยคนแต่คนเหล่านั้นก็มีความเข้าใจว่าโอเคธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะ

0: สร้างรายได้ได
1: ้
0: สามารถได้อยู่อย่างยั่งยืนได
1: ้
0: คนก็อินเวสต์ลูกค้าเห็นแล้วก็เข้าใจว่าพอซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย
1: ์
0: ที่วัดผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีstrong fundamental ที่จะโตต่อแต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ตอบไม่ได้หรือยังหาประเด็นที่ไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะ struggle เวลาที่เขาคุยกับ investor ก็ดีหรือว่าจะไปตอบโจทย์กับสังคมหรือผู้สนับสนุน
1: ครับหรืออย่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงของเราเองล่ะครับเราก็น่าจะเป็น role model ของ SE รุ่นใหม่ๆได้พอสมควรตัวคุณดุ๊กเองก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำกับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มูลนิธิของเราทำอะไรบ้างครับ
0: คือจริงๆต้องบอกว่างานหลักของเราเนี่ยก็อยู่ที่ธุรกิจ3ตัวด้วยกันเรามีไร่แม่ฟ้าหลวงเรามีหอฟินที่อยู่ที่เชียงรายทั้งคู่แล้วเราก็มีโครงการพัฒนาโดยตุงที่เราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็น product ที่ชื่อว่าโดยตุงภายใต้โดยตุงแบรนด์เนี่ยนะคร
1: ับ
0: เรามี5ธุรกิจภายใต้โดยตุงก็จะมีอาหารมีคาเฟ่มีท่องเที่ยวมีเกษตรแล้วก็มีหัตถกรรมในแง่ของธุรกิจของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ผิดพลาดอะไรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาภายในกรรมการมูลนิธิเองเนี่ยเราก็มองว่าทำอย่างไรที่จะใช้แพลตฟอร์มของมูลนิธิหรือแพลตฟอร์มของดอยตุงแบรนด์เนี่ยที่จะช่วยยกระดับหรือช่วยสานความร่วมมือกับน้องๆ SE อื่นๆให้สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาในทิศทางนี้เราก็ช่วยกันก่อตั้งSocial Enterprise Thailand ขึ้นมาก็มีการรวบรวมน้องๆ SE ต่างๆขึ้นมาเรามีการให้ความรู้ในเรื่องของพวกเวิร์กช็อปต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้เราก็มีการทำเรื่องของเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามที่จะล้อนชื่อว่าดอยตุง Plus The Social Enterprise Store ซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้ดอยตุงนี่แหละเป็นตัวในการที่จะไปตั้งเหมือนกับเป็นมาร์เก็ตร้านค้าเป็นแบบร้านค้าโรเทตตามออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆแล้วเราก็จะมีอะโลเคชั่นของร้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเนี่ยให้กับน้องๆ SE ที่ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพแล้วก็ดอยตุงก็จะลงไปดูให้ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีimpact ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจริง
1: ๆ
0: ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิใช้ในการวัด impactแล้วเราก็เหมือนกับว่าจะเป็นการันตีให้ทีว่าผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของเราในช่องทางของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยก็มี meaningful impact ให้กับชุมชนเราก็พยายามที่จะผลักดันในด้านนั้นนะครับ
1: ครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมูลนิธิหรือว่า SE ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะตั้งมาจากการมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะแก้ไขของเราเองแรกเริ่มเราเห็นปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เป้าหมายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมั้ยครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าตอนที่ดอยตุงเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยบรรดาท่านเสด็จไปประทับที่ดอยตุงเนี่ยแล้วก็อยากที่จะทรงงานเรื่องของการปลูกป่าตอนที่ประชาชนอายุ88พรรษา
1: ครับ
0: ตอนที่เริ่มโครงการตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าปัญหาของป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใจร้ายลุกขึ้นมาแล้วก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำไร่เรื่อนรอย
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีไม่พอกินมีไม่พออยู
1: ่
0: แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งว่าจะไปวางแผนอนาคตในระยะสั้นให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของป่าเนี่ยคือการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น
1: คร
0: ับ เราก็ค่อยๆมานั่งดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าป่าต้องอยู่แล้วคนต้องอยู่ในป่าด้วยเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้คนกับป่าเขาอยู่ร่วมกันได้กระบวนการก็จึงเป็นที่มาของการหาธุรกิจที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชนเผ่าเราก็เริ่มต้นจากการให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นคนปลูกป่าเมื่อปลูกป่าเสร็จมีทักษะเรื่องการดูแลต้นไม้การเพาะเลี้ยงต้นไม้ก็เริ่มส่งเสริมในการปลูกพืชใต้ป่าก็เป็นที่มาของกาแฟแล้วก็เมคาเดเมียจากนั้นแล้วเราก็เริ่มทำโรงงานเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มค่อยๆต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่เราตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นความสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับเขาสร้างงานสร้างอาชีพที่มีคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆโตมาจากตรงนั้นนะครับ
1: ครับทุกวันนี้นี่เราใช้โมเดลของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากคือดอยตุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความชัดแล้วเราเริ่มเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจแบบเป็นตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่จริงต้องเรียนว่าตอนที่ทำดอยตุงขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยท่านประธานนะครับบรมชนกดินดาเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าดอยตุงจะต้องสามารถที่เลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำเลย
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร12-13 ปีนี่แหละเราจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้คือสร้างรายได้มากกว่ารายจ่าย แล้วก็รายได้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีการนำไปปันผลหรือไปทำอะไรก็นำกลับไปพัฒนา

0: คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แบบปูเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิสัยทัศน์ที่มองมาไกลมากเลยว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ต้องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าประสงค
1: ์ตอนนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการวางเป้าหมายในอนาคตไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าผมแฮปปี้นะกับสิ่งทุกอย่างที่เราก้าวมาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะมีองค์กรนึงที่เติบโตขึ้นมาจากการแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แล้วทุกวันนี้สร้างรายได้ขึ้นมาจนมีหลักรายได้อยู่หลักหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าแม้ความสำเร็จเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่สิ่งที่ต้องมองไปในอนาคตคือว่าสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้ทำอะไรต
1: ่อ
0: ต้องไปมองว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าคือมันทำได้เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
0: หรือว่ามันสามารถที่จะเอาบทเรียนที่เรามีเนี่ยไปขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อื่นๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิก็มีโอกาสที่จะได้ลงไปในพื้นที่ต่างๆในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วเราก็ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คุณชุมชนนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ดอยตุงเนี่ยมันถูกนำไปสกัดกลั่นกรองแล้วก็นำมาขยายผลในพื้นที่โครงการอื่นๆกับประเทศอื่นๆกับชุมชนอื่น
1: ๆได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เราได้คุยกันถึงแนวความคิดในการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าการต่อยอดแนวคิดนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ

0: ับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ได้ความรู้ได้เปิดมุมมองกันมากทีเดียวนะครับจะคุยกันกับคุณดุ๊กต่อครับสักครู่เนี่ยเมื่อกี้นะคุณครูเราคุยกันว่าทางดอยตุงก็พยายามที่จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆจะรวมถึงต่างประเทศด้วยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
1: ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยเราทำอยู่สองขาด้วยกันขาแรกเนี่ยคืองานที่เราทำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทบางครั้งเวลาลงในพื้นที่ไปเนี่ยการเอาธุรกิจมาอะแดปต์เลยเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันต้องไปพัฒนาทุนในพื้นที่ก่อนมันจะเป็นเรื่องของน้ำดินป่าแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุนที่เป็นทุนของบุคคลในพื้นที่พัฒนาผู้นำการอบรมการเทรนเรื่องศักยภาพของเขาขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเติมเต็มเรื่องของธุรกิจเข้าไปนะครับในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาเราไปทำงานในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศอัฟกานิสถานประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซียป
0: ั
1: จจุบันนี้เราก็ให้คำปรึกษากับประเทศต่างๆเหมือนกันอย่างพวกโคลอมเบียมาพวกอนาคตอาจจะมาจากโมร็อกโกมาจากอิหร่านซึ่งเราก็ทำอยู่ในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ทำในประเทศพม่าหลายโครงการแล้วเราก็ตอนนี้ได้เริ่มเข้ามาทำในประเทศไทยหลายโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการปลูกป่าที่น่านที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วป
0: ั
1: จจุบันก็เริ่มมีการทำผลผลิตที่เป็นพืชระยะกลางกับพืชระยะยาวแล้วก็ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตเรากำลังตั้งโรงงานแล้วก
0: ็
1: กำลังดูเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นในโรงงานให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของให้ชาวบ้านเริ่มกระบวนการในการแปรรูปแล้วก็อาจจะทำในสั่ง OEM ก่อนในช่วงแรกนะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาธุรกิจนี้ก็เป็นตั้งแต่เม็ดมุ้งหิมพานแล้วก็มีธุรกิจกล้วย
0: ครับอันนี้จะไม่ใช่ดอยตุงแล้ว
1: ก็ต้องเรียกว่า Power by ดอยตุงแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีใจที่เราเห็นประชาชนชาวบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาแล้วก็ธุรกิจก็เป็นหนึ่งในวิธีการผมคิดว่าจะแบรนด์ดอยตุงหรือไม่แบรนด์ดอยตุงเนี่ยถ้าของมันมีคุณภาพแล้วมันมีการบริการที่ดีเนี่ยยังไงเขาก็ไปได้ตอนนี้เราก็นั่งดีเบตนะครับว่าการที่จะใช้แบรนด์หรือไม่ใช้แบรนด์มันมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดอยตุงยังจะและมูลนิธิแม่พะหลวงนี่ก็ยังจะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ
0: ์ครับคุณลูกมองว่าความท้าทายของการทำ SE โดยเฉพาะ SE ที่

0: ตั้งใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเด็กๆที่เขาเริ่มทำส่วนใหญ่ก็จะพลาดกันเรื่องไหนบ้าง
1: ผมคิดว่าความท้าทายของ SC ในประเทศไทยเนี่ยคือเราแข่งขันบนพื้นฐานของตลาดทุนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขึ้นมายังไม่ต้องไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายในเรื่องออเปอเรชั่นเรื่องอินเวสเมนต์เรื่องโลเคชั่นเรื่องการเซตเมนูเรื่องการดิเฟอเรนเชียตโปรดักต์ตัวเองออกไปเนี่ย

0: แล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวมันเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชุมชนที่ประสบปัญหาอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่สำเร็จ impact มันไม่ดีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการให้มาให้การรับการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะทำให้เขารอต้นรายการนะครับว่าความท้าทายแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่การตั้งต้นธุรกิจผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้เวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคงต้องไปศึกษาแล้วก็ดูในรายละเอียดมันให้จริงจังคงจะต้องคุยให้เยอะแล้วก็ถกกันให้จบก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรขึ้นมาน้องๆบางคนหรือ SC บาง SC เนี่ยที่มีแพชชั่นสูงมากๆเนี่ยเขาก็จะบางทีคือกระโดดลงไปแล้วก็ทำเลยแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ผมมักจะเปรียบให้น้องๆฟังว่ามันเหมือนสร้างบ้านนะครับถ้าเราทำรูปรินให้ดีรู้ต้องลงเสาเข็มตรงไหนคำนวณน้ำหนักต่างๆให้ดีเนี่ยบ้านมันก็มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบออกแบบไปสร้างไปเนี่ยเทิร์นคีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องการจะสร้างบ้านทรงไทยมันออกมาเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยมันใช้เวลาอีกนานในการปรับแก้โครงสร้าง
1: แต่หลังๆกลุ่มคนที่ทำ SE ก็พยายามที่จะจับกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลการช่วยเหลือ
0: ใช่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่เราเริ่มมีเวทีที่จะมานั่งคุยกันมานั่งทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีการถกกันค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ SE ในประเทศให้เกิดความชัดเจนแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เงินทุนหรือเปล่าเงินคือเงินทุนอย่างเดียวเหรอบางคนมักจะคิดว่า SE เนี่ยชอบไปหาเงินทุนมาสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอกครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้มากกว่าเนี่ยคือเขาอยากจะได้ความรู้อยากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนในการที่เข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเขาในการที่จะโปรโมทสิ่งที่เขาทำอยู่
1: ก็คือนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของเงินก็คือบริษัทไหนมีความสามารถด้านไหนมีจุดเด่นด้านไหนก็เอาจุดนั้นไปช่วยครับ
0: ผมว่าเซตเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าเซตเองเนี่ยมีคลัสเตอร์ของบริษัทอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซตทำคือก็จะมีเซตที่ทำมาเป็น peer to peer ผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยไกด์น้องๆเพราะของเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้เวลานานมากในการที่จะเรียนแต่การที่เขาได้พบปะกับผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองได้เรียนรู้ทางลัดเนี่ยมาทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นว่าบริษัทส่วนใหญ่ทำแบบนี้ได
1: ้ครับแล้วตัวคุณดุ๊กเองล่ะครับมีการมองเป้าหมายในชีวิตตัวเองยังไงบ้างตอนนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ทำอยู่ครับ
0: ผมบอกกับน้องๆในทีมงานที่มูลนิธิตลอดเวลาว่าโชคดีที่เป็นคนที่พบแล้วในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าทำงานให้กับคนที่มีความต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือจริงๆเป็นงานที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยมีความร่ำรวยที่มากขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตสุดท้ายถามว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆมั้งครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆได้ด้วยการทำดีแล้วก็ด้วยการที่เราคิดดีแล้วลงไปปฏิบัติด้วยด้วยการเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถได้ทำให้ลูกเราที่หวังว่าจะเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เราวางไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนานะครับแต่ว่าที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่พ่อแม่เขาเป็น
1: ครับลูกเองน่าจะได้สัมผัสกับ SE หลายๆบริษัทในบ้านเรามีบริษัทไหนที่เรามองว่าเราประทับใจหรือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ไหมครับ
0: โอ้ผมว่าคงพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แชร์เนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 เจ้าที่ผมคิดว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีหลักการธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มี impact ที่ค่อนข้างที่ชัดเจนก็คงจะต้องพูดถึงสยามแมคานิกของนิวนะครับแล้วก็โลโก้ไลท์ของเจ้าไผ่นะครับแล้วก็มีผมมองว่าผมชอบทีชฟอร์ไทยแลนด์ของตะที่ตะเขาดูอยู่ด้วยอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ SE สำหรับผมคิดว่ามันใช่ในแง่ของ impact ที่เขาพยายามที่จะสร้างคนเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีโมเดลในการทำงานที่ชัดเจนมี determination มี business savvy ด้วยที่ทำให้เขาสามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้แล้วก็มี leadership skill ที่ดีมี very very good managerial skill จากที่ได้สัมผัสกับน้องๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ผมคิดว่าเป็น up and coming SE แต่ว่าคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงก็น่าจะลุกขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศได
1: ้ครับอยากจะให้กำลังใจกับน้องๆนะครับหลายคนเขาก็ทำงานประจำอยู่บางคนเรียนจบมาก็อ่ะเดินตามสายเมนสตรีมไปทำงานบริษัทไปอาจจะ

0: ไม่ค่อยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรของตัวเองหรือบางคนบอกว่าจะให้โดดออกมาทำเลยเนี่ยลาออกจากงานมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเราแนะนำยังไง
1: ถนนสายนี้มันไม่ได้เป็นของคนทุกคนนะครับผมว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าการที่จะลงมาทำตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาต้องกิฟต์อัพเยอะนะคือ career path ของเขาที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เขาทำอยู่ risk ที่มันเกิดขึ้นทั้ง financial risk นะครับแล้วก็เวลาที่จะต้องเสียไปเนี่ยมันนั่งเวกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดี
0: ครับ
1: เราอาจจะคิดดีวางแผนธุรกิจได้แล้วใช้เวลาในการที่ลงพื้นที่ไปศึกษาไปสัมผัสกับชุมชนหรือไปเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนจากนั้นแล้วคงจะต้องไปคุยกับคนหลายๆคนที่เขาอาจจะแชร์มุมมองเดียวกันหรือมุมมองที่ตรงกันข้ามแล้วก็ไปคุยกันให้ตกผลึกว่ามันเป็นทิศทางที่อยากจะไปหรือเปล่าผมมีความมั่นใจว่าโลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปทิศทางแบบนี้ผมมีความมั่นใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยที่ให้มันมีgood governanceอย่างเดียวแล้วเราทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันกว้างขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคนเหล่านี้เป็น target group ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วถ้าเราทำจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เขาซื้อของเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีคนที่จะขายหรอกหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเทรนด์ของโลกที่ เกิดปัญหาเรื่องของclimate change ขึ้นเนี่ยถ้าเรายังทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างแต่ wealth อย่างเดียวแล้วไม่ไปโฟกัสเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการทำให้มันเกิดบาลานซ์มากขึ้นในโลกเนี่ยเราคงต้องไปทำอย่างที่ในหนังอะครับคือย้ายไปอยู่ดาวอื่นตอนนี้ผมมีความคิดว่าหลายๆคนคิดว่าการย้ายไปดาวอื่นง่ายกว่าการที่จะ reverse ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งสำหรับผมเองผมมองตรงข้ามผมคิดว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยลูกเราหลานเราก็ต้องอยู่ในโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรที่จะให้เขาอยู่สบายขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยู่ยากขึ้นกว่าเดิม
0: คนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาก็อาจจะลุกขึ้นมาเป็น SE ที่แก้ไขได้บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้แล้วคนทั่วไปล่ะครับเขาจะมีส่วนร่วมกับเวทีนี้ในการสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากได้ไงบ้าง
1: โอ้ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราถามก่อนสิว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้มาเนี่ยถามก่อนได้ไหมว่ามันไปทำใหพื้นที่ในป่ามันลดลงไปหรือเปล่ามันไปทำให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูก exploit ถูกเอาเปรียบหรือเปล่าผมว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้น้อยเกินไปพวกเราเสพความสบายมากกันจนเกินไปเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเราเดินเข้าไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีแอร์แล้วเราก็ไปหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากจะบริโภค
0: ครับ
1: แล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นเราเหมือนกับเราพยายามที่จะตัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นออกไปถ้าเกิดเราเริ่มตั้งคำถามเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเวกอัพคอลที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆให้หันมามองว่าถ้าผู้บริโภคก็ตั้งคำถามเนี่ยเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นผมว่านี่เป็น most direct way ที่จะแก้ปัญหาดียิ่งกว่าการทำ good governance การทำ CSR report หรือการทำ sustainable development index
0: เพราะคนทั่วไปน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดแล้วที่จะทำให้สังคมนี
1: ้ก็เราเคยเห็นแล้วกระแสคนเวลาที่เขาไม่ซื้อหรือเขาบอยคอตอะไรขึ้นมาทีบริษัทก็เปลี่ยน
0: ครับได้ครับวันนี้น่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับน้องๆที่มีความคิดอยากจะทำ SE อาจจะมองเห็นปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโอกาสที่ไม่เทียมกันเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนมันจะมีความยากอยู่มันจะมีความท้าทายที่เราต้องพยายามสู้กับมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกมากนะครับ
1: ครับ
0: สัปดาห์หน้าครับจะพาไปพูดคุยกันกับ SE ที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนกลับมาติดตามรายการของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหลวงดิษฐ์บรรณดานะครับผมเฉลิมพรและทีมงานล้ำชมไปก่อนสวัสดีครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8 คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวน1และได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9 คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆที่ใช้สวมใส่

0: ให้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพภานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
2: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้องเรียลไทม์นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามัน

0: เห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
1: ครับอย่าง Abovecation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี้ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
0: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
1: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมครับ
0: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
1: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
1: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
0: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
0: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนายังไงก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่าเอ้ยรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อใหเขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
1: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
0: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังจะติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tag เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: ตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของ

0: แม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บนึงนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกเนี่ย
1: ใส่ของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
1: ใส่ไม่ถึง
0: นะฮะใส่ไม่ถึง
1: เอาไว้ใส่กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
1: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่นะฮะสมมติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็รู้แล้วเนี่ยเป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆเรากดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
1: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาทุกห้องแล้วเข้าไปได
0: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
0: อ๋อใช่ครับ
1: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นนะฮะเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
0: ก็จะเป็นชื่อ
1: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
0: ครับ
1: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กคนครับ
0: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
0: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
1: ในต่างประเทศก็จะมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
0: ในโรงพยาบาลเลย
1: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
0: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
1: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะ

0: ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เลยแจ้งเตือน
1: อ๋อนี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
0: ใช่
1: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ที
0: ่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ Above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่
0: ม
1: นะครับ
0: แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ใช่
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเนี่ยคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: นะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: น้อยลง
1: แต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น Baby Tech ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น Baby Tech ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังอะครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว Baby Tech ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tech นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
1: ครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิต

0: ในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York Canada นะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
2: ไม่ใช่
1: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
3: ครับผม
1: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
3: เออ ยังชั่ว
1: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
1: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
1: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
1: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่าเป็นเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรที่จะสตาร์ทใจเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
1: แล้
2: วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
1: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
1: กลัวไหม
2: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานก็เล่นนะครับแปรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000 อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ถ่ายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนอันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้มั้ย3เดือน4เดือน5เดือนได้มั้ย
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อะเราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไงยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
2: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
2: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
2: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
2: คือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้ละกันนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
2: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคน
1: เ
2: ราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
2: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
2: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
2: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
2: วนน
1: ึ
2: งครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
2: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
2: พนักงานเงินเดือนทั่วไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
2: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
2: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้
1: ใน
2: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
2: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: คืออ
2: ีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
2: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
2: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
2: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
2: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
2: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน

0: แล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นไอเฮียแบรนด์เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของไอเฮียแบรนด์จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
0: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนได้ตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหม

0: วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบร์เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับไอเฮียแบร
0: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติว่าเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเลือกเล่นเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
0: เล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
0: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เนี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
0: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงพ่อจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ

0: แต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับและที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admin.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษา

การยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ความรักของผู้พิการทางสายตาดูเหมือนจะถูกมองในสังคมว่ามันช่างแตกต่างมีความสงสัยในทุกความรักว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับครอบครัวของเล็กสุริยะยิ่งชูรสผู้พิการทางสายตานักกีฬาฟุตบอลพาราลิมปิกทีมชาติไทยณกรุงโตเกียวที่ผ่านมาชีวิตครอบครัวใช่ว่าจะราบรื่นขณะที่เล็กได้เจอกับกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนแป้งกลับต้องกลายเป็นกองหลังของบ้านเป็นทุกอย่างเวลาที่สามีไม่อยู่ไม่มีเวลาทำตามฝันของตัวเองเลยคำถามที่ติดค้างในใจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคู่รักผู้พิการทางสายตาคู่นี้อย่างไรติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะแล้ววันนี้ครอบครัวรับเชิญของเราก็คือพี่เล็กสุริยะกับน้องแป้งนะคะแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตรวมถึงการสร้างครอบครัวด้วยเริ่มต้นหมูอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของความรักอะค่ะไปเจอกันยังไงปิ๊งกันยังไงคะ
3: คือผมไปเล่นกีฬาแห่งชาติครับที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็มันมีช่วงแรกที่เป็นวิธีเปิดครับแล้วคราวนี้น้องแป้งเขาก็ไปล้ำไหเป็นเหมือนเจ้าภาพครับเขาก็จัดคือน้องแป้งเขาเรียนอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็

0: จ้าภาพก็พยายามหาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเข้ามาโชว์ครับแล้วก็เขาก็เลยเอาเด็กตำบลขอนแก่นไปช่วยกันรำไห
1: เป็นวงโปงลางวงนึงอะค่ะแล้วเขาให้ไปโชว์ที่ตอนพิธีเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยไปเจอเรารำอยู่อะไรเงี้ย
2: นี่เดี๋ยวขอถามก่อนนี่คือคุณเล็กไม่เห็นเลย
1: ใช่
0: ครับ
2: ไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าเหลือยังเหลือแสงไฟที่ปลายถ้ำคือผมยังเห็นแสงเห็นเงาอะไรเงี้ยครับ
2: นิดๆหน่อยๆ
0: ใช่คร
2: ับ แล้วของคุณแป้งล่ะครับ
1: พอเห็นแบบแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นเหมือนเห็นครูชอบเปรียบเทียบว่าเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวแต่ต้องเป็นถุงพลาสติกที่เป็นแบบขุ่นๆนะคะไม่ใช่สีใส
2: อ๋อคือทุกอย่างที่เห็นนี่คือมัว
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วขุ่น
1: ใช่
2: แล้วไปปิ๊งกันยังไงอ่ะ
0: อันนี้ขอยืมคำของพี่แหลม75 hours ก่อนครับ
2: ได้เลยฮะ
0: ก็บอกว่าบางอย่างเราอาจเรียนรู้มันด้วยตาแต่เราก็เรียนรู้มันด้วยใจได้อะไรเงี้ยจริงๆฉะนั้นผมเป็นหนุ่มโสดพอดีแล้วผมก็แบบไปกับเพื่อนผมก็บอกเอ้ยสเปคตัวผอมๆสูงๆผมยาวๆขาวๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เพื่อนผมมันโลวิชั่นเนี่ยมันมี3เลยมันก็พอเห็นมั่งก็บอกเอ้ยคนเนี้ยสเปค
2: อ๋อมีเพื่อนเป็นคนบอกสเปคเราเฮ้ยสเปคโดนเฮ้ยๆๆอย่างงี
0: ้ใช่ๆเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเมื่อก่อนกับตอนนี้คือคนละคนครับเดี๋ยวคนทางบ้านเห็นมาจะคิดว่าแบบโอ้สเปคเป็นอย่างงี้เหรออะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือเขาผอมกว่านี้แล้วก็
3: สเปคของน้องแป้งเป็นยังไงใช่พี่เล็กไหมคะ
1: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่เลย
1: เป็นผู้ชายทางเหนือสูงสูงขาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผอมๆด้วยอะไรเงี้ย
2: แล้วไปจีบตกหลุมรักกันยังไง
1: เหมือนโทรคุยกันนะคะแลกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆคือผมก็ไปแซวๆเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับประมาณแบบเดินไปผมก็แบบหยอดมุกไปเลยเปื่อยอะไรเงี้ยครับ
2: มุกยังไงมุกยังไงขอฟัง
0: อย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดน้องเขาเดินอยู่บอกโอ้น้องช่วยยกขาออกหน่อยเพราะเหยียบหัวใจพี่อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก
2: ็มีไหม
0: โอ้ช่วยด้วยตอนนี้พี่กำลังตกหลุมอยู
2: ่หลุมอะไร
0: หลุมรักครับ
2: ชอบไหมครับคุณแป้งที่เขาหยอดเราตอนนั้น
1: ไม่ชอบมันเสียวมาก
0: ผมก็เล่นหมดเลยอ่ะ
2: มีอะไรก็เล่นหมดเลยเล่นไม่หมดแล้วให้เบอร์ทำไมอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็เห็นมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยคนนี้สาวติดเยอะก็เลยอยากลองดู
2: สรุปมีเพื่อนดีเพื่อนช่วยทั้งคู
1: ่เพื่อนบอกเอ้ยคนนี้ฮอตนะอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วมีแบบช่วงนึงแบบเล่นเพลงจีบหนู
2: ใช้เพลงอะไรจีบ
1: ประวัติไม่ดี
0: คือจริงๆเวลาผมจีบสาวผมก็จะใช้เพลงเป็นสื่ออยู่แล้วครับอย่างเช่นไปจีบใครผมก็เพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เพลงก่อนๆก็เพลงอะไรเดียวเพลงเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพลงพบรักเปล่าน้ำโพอะไรก็คือแล้วแต่คนไปว่าคนนี้คาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยคร
2: ับ นี่
0: แต่อย่างน้องแป้งคือเขาได้ข่าวว่าผมเป็นคนพวกแบบเป็นเสือครับผมก็เลยแบบจะบอกเขาว่ามันเป็นแค่ประวัติเฉยๆจริงๆความจริงมันไม่มีจริงอะไรเป็นแค่ประวัติที่ทุกคนสร้างให้ผมเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาเพลงประวัติไม่ดีมาจีบเขาอะไรเงี้ยครับ
2: นี่
3: เป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยน่าจะเข้าใจหัวอกของนักกีฬาด้วยกันเป็นอย่างดีส่วนอีกท่านนึงค่ะถือว่าเป็นกองหลังเป็นผู้อยู่หลังบ้านให้ความสำเร็จของสามีซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหมือนกันวันนี้นะคะ2ท่านที่สมจิตจงจอหอและคุณโบชนันดาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค
4: ่
1: ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: มาถามพี่สมจิตก่อนเลยอดีตนักกีฬา
4: ครับ
2: พี่เลิกเจ้าชู้ตอนไหนครับ
5: อะไรฮะผมเจ้าชู้ทำไมล่ะครับ
2: เขาทำไมสตันสตันเหมือนว่าทำทำไมเพราะยังไม่เลิก
5: ถูกต้องครับว่าบอจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่เจ้าชู
4: ้ครับ
5: ผมเป็นคนที่ขี้อายนะครับผมบอกคนขี้อายคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนนอกจากว่าเขามาคุยกับเราจะเราก็จะคุยเป็นตัวตนของเราเขาก็จะชอบเราเองอะไรเงี้ยครับ
4: ครับ
5: แต่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ครับ
4: ครับ
3: ถามน้องโมบ้างนะคะกว่าที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับนักกีฬาทีมชาตินะคะมันผ่านปัญหามันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง
6: เราเลี้ยงลูกคนเดียวเราดำเนินชีวิตคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างเนี้ยที่เขาจะต้องอยู่กับเราเหมือนชีวิตคู่คนอื่นแต่คู่เราก็คือจะน้อยมากที่จะใช้เวลาร่วมกันใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค
3: ่
6: ะ
3: แม้ว่าทางสามีของคุณโบจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนั้นความเป็นนักกีฬาค่ะมันทำให้มีคนเข้ามาของเขาเยอะแยะ

0: ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้า Facebook หรือ IG Instagram เนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแรกๆตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็จะมีทักมาทักทายค่ะว่าพี่เต๋าอย่างงู้นพี่เต๋าอย่างนี้ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแฟนคลับเพราะเราเหมือนเราก็ต้องเชื่อใจในคนของเราถ้าเราไม่เชื่อใจอันนี้มันคือปัญหาที่ต้องเข้ามาในชีวิตคู่แล้วอะค่ะ
2: กลับมาถามทางพี่เล็กกับน้องแป้งบ้างนะคะพี่เล็กเจ้าชู้ไหมคะน้องแป้ง
3: คือถ้ามองเข้าไปอะมองว่าเจ้าชู้สไตล์เหมือนอย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปแรกๆว่าชอบหยอดชอบเล่นมุกไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ชอบเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนเราก็หึงเขาเวลาที่เขาแบบคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
4: แล้วคุณเล็กเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตอนไหนครับ
3: เวลาไปกีฬาหรือไปทำกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยที่แบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้เลยหนู
2: พี่เล็กว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะ
5: ในจริงแล้วผมไม่มีอะไรเลยเวลาผมจะจีบสาวผมก็อยู่เฉย
4: ๆสรุปคือไม่เจ้าชู้นั่นเอง
5: ใช่มันเหมือนหมาเห่าไม่กัดอะไรเงี้ย
4: ดีมากงั้นมาถามต่อว่า
2: แต่ว่าศึกษาดูใจกันสักพักนึงอะค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตจากที่เป็นแฟนกันจากที่จีบกันเนี่ยมันกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นทั้งคู่ตกใจไหมคะ
3: ตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูแบบกำลังเรียนอยู่ด้วยแล้วกำลังจะต่อแบบเหมือนขึ้นมัธยมปลายแล้วเฉยๆก็แบบก็พลาดท้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: างบ้านว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ผิดหวังค่ะแม่ผิดหวังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบ้านเราไม่ได้รวยใช่ไหมคะแล้วคือเขาก็คงหวังว่าเออเนี่ยเราจะเป็นอนาคตของเขาอะไรเงี้ยก็ทำแม่ร้องไห้เลย
2: จากการที่เป็นแฟนแล้วเปลี่ยนมาต้องมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเต็มตัวเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับ
3: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับจากเมื่อก่อนผมเล่นกีฬาก็คือได้ไปเลี้ยงอะไรผมก็ใช้หมดได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีแฟนมีลูกแล้วก็คือเราต้องวางแผนอนาคตเลยครับว่าลูกเราโตขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
2: แล้วแป้งเปลี่ยนเยอะไหม
1: เปลี่ยนเลยค่ะหนูไม่ใช่เยอะคือเปลี่ยนทั้งเซตเลยค่ะแบบหนูเคยเป็นแค่นักเรียนใช่ไหมคะหนูต้องมาแบบรับผิดชอบทุกอย่างแบบออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มาทำงานเลยมาเลี้ยงลูกเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกคนแรกนี่ก็ยากแล้ว
2: ลำบากแล้ว
0: ใช่ค่ะน้องแป้งเองเลี้ยงลูกยังไงอะคะ
1: คือบ้านหนูอะแม่จะเป็นคนตาบอดเหมือนกันหนูก็เลยไม่ได้มองว่าการเลี้ยงลูกมันแปลกแล้วเราก็คิดเอ้ยแม่เราก็มองไม่เห็นเหมือนเราเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยกล้าทำ
0: อย่างเวลาชงนมอะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้น้ำอยู่ที่เท่านี้แล้วใส่นมไปเท่าไหร่
1: จับความร้อนนะคะ
0: อ๋อ
1: แต่ความร้อนมันอยู่ที่ประมาณนี้ของขวดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ
2: เพราะว่าอ่านสมมติเด็กเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานสมมติกินนม4ออน
0: ค่ะ
2: เราก็จะเห็นขีดบนขวด
0: ใช่ค่ะ
2: แต่สำหรับคุณแป้งคือใช้นิ้วสัมผัสว่าความอุ่นมันไปถึงประมาณตรงนี้ของขวดคือเรียกว่าโอเค
1: ใช่ค่ะเราก็ถามเขาเนี่ยถ้าสีออนเราต้องใส่น้ำประมาณไหนเราถามเขาถามคนตาดีที่อยู่ข้างๆบ้านเลยบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ตาถั่วๆของเราเนี่ยค่ะส่องก่อน ดูว่าแบบมันเป็นขีดตรงไหนแล้วอ๋อ
2: มันก็คือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: และการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากไหมอย่างเช่นหยิบแพมเพิร์สหรืออะไรแบบ
0: อาบน้ำลูกอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยากอยู่นะคะตอนแรกๆแบบเด็กมันจะตัวเล็กมากแล้วลื่นมากแล้วเราไม่เคยแม้แต่อาบน้ำให้น้องที่ตัวเล็กกว่าเราอะค่ะ
2: ครับ
1: ยากเลยเหมือนกันนะคะ
2: ความสู้ล้วนๆเนาะ
1: ใช่ค่ะคือคนปกติเขาอาจจะมองว่าการมีลูกคนแรกมันยากใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามแต่เราต้องเหมือนแบบพยายามให้มากกว่าเขาอะค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้น
2: คนสายตาดียังนั่งร้องไห้กันเป็นแถวเลยเวลามีลูกมา1คนอ่ะ

0: โมพยักหน้าไม่หยุดเลยแสดงว่าเจอประสบการณ์เลี้ยงเดี่ยวมาคือช่วงที่สามีไม่อยู่เนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพลาดช่วงสำคัญสำคัญในหลายๆช่วงนี่เก่งมากนะ
1: ต้องชื่นชมมากๆนะครับว่าเก่งคู่น่ะมีหัวใจนักสู้จริงๆที่เขารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบลูกของเขาทั้งที่ก็ทุกอย่างมันลำบากไปหมดแต่ด้วยความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นแม
0: ่มันแม่ด้วย
1: มันบ่งบอกมาว่าเอ้ยเนาะเขาทำได้จริง
2: ๆตาดีๆอย่างเรายังเหนื่อยมากยังจะต้องคือนมนี่คือเป็นอะไรที่มันจะต้องเป๊ะมากเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปลูกจะมีปัญหาทางท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แต่คือคุณแป้งได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ
0: มาถามเรื่องคุณเล็กบ้างดีกว่าแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณมันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมพอมีลูก
3: เหมือนเดิมครับเพราะว่าคือจริงๆผมดูฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขานักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีแฟนมีลูกกันเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาก็เตะบอลอาชีพเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราก็จะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราต้องไปเก็บตัวไปแข่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าแล้วก็มาช่วยประกอบอาชีพต่างหากที่แบบช่วยแฟนทำงานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องให้แฟนทำไปถ้าจะเป็นซิงเกิลมัมครับ
4: แล้วตอนลูกแบบเบาได้ช่วยเลี้ยงไหมคะ
3: ผมก็ช่วยเท่าที่ทำได้คือช่วยอาบน้ำบ้างช่วยชงนมแต่ว่าถ้าเรื่องเปลี่ยนแพมเพิร์ดเรื่องอะไรเนี่ยให้แป้งจัดการตลอด
4: ค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของพี่เล็กกับน้องแป้งนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์ของพี่เล็กก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันนะคะเรื่องความหึงหวงของน้องแป้งที่มีต่อพี่เล็กเนี่ยมีมาตลอดเลยเรื่องราวจะเป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: โอเคครับคุณหนิงตัวไหนนะครับเบี้ยตัวที่เหลือล่ะครับโอเคฮะเบี้ยคุณหนิงกินม้าผมซะแล้วเอาเป็นว่าตาเนี้ยผมยอมแพ้คุณหนิงแล้วกันครับเก่งจังเลยนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องอ่อนข้อให้ผมแบบนี้แหละถูกแล้วมาให้คุณหนิงเก่งจริงๆนะครับเนี่ยครับก็ยังไงไว้วันหลังเราเล่นกันใหม่นะครับคุณหนิงสวัสดีครับบ๊ายบาย
6: พี่เล็กเล่นหมากรุกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะ
5: แ
6: ล้วเมื่อไหร่ไปซ้อมบอลล่ะ
5: ก็รอโค้ชเรียกอ่ะ
6: แล้วเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะเย็นนี้กินอะไร
5: ฮะอ๋ออะไรก็ได้แล้วแต่แป้งเลย
6: ทำไมถามคำตอบคำอ่ะ
5: อะไรอ่ะแป้ง
6: ทำไมทำเป็นหูทวนลม
5: หูทวนลมอะไรล่ะพี่ไม่ได้ยินจริงว่าแป้งถามว่าอะไร
6: ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ฟัง
5: ไม่เอานะแป้ง
6: พี่กับผู้หญิงคนอื่นนะตอนเล่นหมากรุกอ่ะทำเป็นอีโอแล้วพี่กับแป้งทำไมถึงพูดจาเหมือนไม่อยากคุยด้วยตอนที่จีบกันใหม่ๆนะพี่ยังพูดจาหวานจนแป้งรู้สึกเลี่ยนแล้วทำไมตอนนี้พี่เล็กถึงเปลี่ยนไปอ
5: ่
6: ะ
5: แป้งไม่เอานะมาโมโหอะไรใส่พี่อะแล้วมาหึงพี่อะไรตอนเนี้ยอ่ะทีแป้งอะไปร้องเพลงอะในวงมีหนุ่มๆหล่อๆพี่ก็ให้ไปปะพี่ไม่เคยว่าไม่เคยหึงด้วย
6: พี่เล็กทำไมพี่ถึงพูดจาแบบเนี้ยพี่แป้งต้องไปรับจ็อบร้องเพลงอะก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกทำไมพี่พูดจาดูถูกแป้งแบบนี
5: ้ไอ้แป้งไปกันใหญ่แล้ว
6: แป้งต้องยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความฝันมาเป็นเมียเป็นแม่ดูแลลูกทำงานบ้านรับจ็อบพิเศษก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกแป้งทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
5: แป้งพอเ
6: ถอะก็เพื่อให้พี่ได้ทำตามความฝันได้เป็นนักกีฬาดังมีชื่อเสียงทำไมพี่ถึงพูดจาไม่เกลียดแป้งแบบเนี้ย
5: แป้ง
6: พูดจาก็ไม่ดีแถมยังมาพูดจาดูถูกแป้งแบบเนี้ย มันทำให้แป้ง

0: จริงๆค่ะว่าแป้งคิดผิดหรือเปล่าที่ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่กับคนแบบพี่
1: เฮ้ยแป้งพูดอะไรก็ไม่ฟังพี่มันแย่ขนาดนั้นอ่ะก็เลิกกันไปก็ได้

0: จากในละครเราก็ได้เห็นนะคะว่าความหึงหวงก็นำมาซึ่งการทะเลาะกันภายในครอบครัวจนวันนั้นพี่เล็กตัดสินใจที่จะบอกเลิกน้องแป้ง
1: ตกใจมากค่ะก็งงแบบอึ้งไปเลยว่าเอ้ยแค่นี้ต้องบอกเลิกกันเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วเราก็เครียดอยู่คนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะทั้งคืนนอนไม่หลับเราร้องไห้เราคิดเอ้ยทำไมต้องเลิกกันนะแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็คุยก็เคลียร์ก็จบแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ถามว่าเราจะเลิกหรองั้นก็เคลียร์แล้วกันจะเอายังไงอะไรเงี้ย
2: คุณเล็กทำไมถึงไปบอกเลิกเขา
3: คือจริงๆผมอาจจะแบบคือสมาธิผมไปที่หมากรุกหมดแล้วไงแล้วผมกลับมาทำให้มันเหมือนอะไรดีเหมือนอีกบุคลิกหนึ่งของผมอะคืออาจจะรังสีความหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันแบบพุ่งพล่านอะไรเงี้ยก็เลยออกมาทำให้ผมพูดออกไปโดยที่แบบ
2: ไม่ได้ตั้งใจ
3: อาจจะไม่ได้ควบคุมตัวเองเลย
2: อ๋อวันนั้นอาจจะเล่นหมากรุกแพ้พอดี
3: ใช่
2: แล้วก็โดนจี้จี้จี้จี
1: ้หมากรุกจะใช้เวลานานมากค่ะกระดานหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วปลายสายกลายเป็นผู้หญิง
1: ใช่
3: ก็มีจริงๆมีหลายผู้หญิงไม่ใช่ผสมกันไปอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเล่นกับผู้ชายคุณแป้งเขามีปัญหาไหม
1: ไม่ค่อยมีแต่มีปัญหาเรื่องเวลามากกว่า
2: แสดงว่าคุณแป้งเป็นคนขี้หึง
1: ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เหมือนเขาคงคิดว่าเออถ้าเกิดหนูแบบขี้หึงขนาดนี้เราก็เลิกกันมันน่าจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: น้องแป้งบอกว่าน้องแป้งนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับคืนนั้นพี่เล็กนอนหลับไหมคะ
1: หลับ
3: หลับครับ
2: หลับสบาย
3: จริงๆผมอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการเล่นหมากรุกอยู่แล้วด้วยทำให้แบบพอแบตหมดก็หลับแล้วกันแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยคร
1: ับ แล้วคือวันต่อมาต้องไปเหมือนจำได้ว่าไปซ้อมบอลมาค่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วปลุกหนูแต่เช้าบอกว่าให้ไปหารองเท้าให้หน่อยอะไรเงี้ยนู่นหานี่ให้หน่อยคือเขาปกติมากแต่เราอ่ะไม่ปกติ
2: คือทางนี้ไม่คิดอะไรแล้วทางนี้ไม่คิดอยู่
1: ใช่
2: แล้วตอนเขาออกไปซ้อมบอลทําให้คุณแป้งมีเวลาคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่น่ามีปัญหาขนาดน
1: ี้
2: หร
1: ือ
2: ว่า
1: ไงไปด้วย
2: ออกไปด้วยด้วย
1: แล้วคือพอคุยตรงนั้นใช่ไหมคะที่ถามว่าสรุปเรื่องเมื่อคืนว่ายังไงพอเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเดิมไปเลย
2: คุณก็ยอม
1: ใช่ค่ะ
2: เออดีเนาะ
3: ก็เล็กเนียนไปเลย
2: ก็เล็กเนียน
3: เนียนตามกระแสน้ำไปเลย
2: ก็ดีแต่ดีที่เขาเข้าใจกันไง
0: ใช่ค่ะ
3: แต่จริงๆอ่ะผมก็คิดไม่ออกกันถ้าเลิกไปแล้วผมจะทำไงต่อผมคิดแค่ว่าพูดไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขทีหลังอะไรครับ
4: สองคนนี้ผมบอกเลยว่าละครที่เห็นเมื่อกี้ผมมองว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบมากกว่าคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์รักคุณอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดหน่อยก็เลยเกิดคำพูดนั้นขึ้นมาเลิกกันไหมจริงๆแล้วเล็กโชคดีมากที่มีแฟนแบบแป้งนะ
2: ใช่
4: เป็นแฟนที่รักมากแต่สุดท้ายแล้วคืออารมณ์ด้วยอารมณ์ทั้งคู่จะแรงทั้งคู่อย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมก็คล้ายๆกันนะมีเรื่องราวแบบต้องให้เลิกกันไหมก็เคยพูดแต่ผมไม่สามารถเลิกกับภรรยาผมได้เพราะว่าที่รถ
2: อยู่ในชื่อเขาหมด
4: ชื่อเมียหมดผมเลิกผมจะอยู่กับใครอยู่ยังไง
2: คร
4: ับ ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันนะมันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยถ้าใครร้อนเป็นน้ำมันเราก็ต้องเป็นไฟที่เทราดไปมันก็จะไหม้โอ้ไม่ใช่ใครที่เป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำราดไปให้มันเย็นลงทั้งคู่ใจเย็น
0: ๆต้องถามพี่สมจิตเวลาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเวลาจะมีแข่งมันต้องเก็บตัวนานๆแบบนี้ต้องห่างจากรอบตัวพี่สมจิตจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ
4: ผมเนี่ยเวลาไปเก็บตัวมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือต้องบอกว่านักกีฬาอย่างคุณเล็กเนี่ยหรือนักแฟนของน้องเนี่ย

0: การที่เป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอ่ะมันจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวถ้าคิดจะเป็นนักกีฬาที่สู้เพื่อความเป็นเลิศอ่ะมันต้องตัดบางสิ่งบางอย่างให้ได้ถามว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากออกจากครอบครัวไปเก็บตัวนานๆผมไปอยู่คิวบาร้องไห้เกือบทุกวันคิดถึงลูกคิดถึงเมทินี่เพราะว่ามันห่างจากบ้านไปไกลเกินแต่สุดท้ายเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่เรามีก็เพื่อครอบครัวมันเลยทำให้จุดนี้ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาของเราที่เราเป็นอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วพี่สมจิตแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงอะคะ
0: ถ้าหากผมเก็บตัวอยู่ในต่างจังหวัดผมเก็บตัวอยู่จังหวัดตราดเกาะช้างฮะ ก็จะกลับบ้าน2อาทิตย์กลับครั้งนึงจริงๆนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดอยู่แล้ววันอาทิตย์1วันเต็มๆนะครับแล้ววันจันทร์ก็กลับไปซ้อมผมซ้อมวันเสาร์เสร็จปุ๊บผมต้องขับรถจากเกาะช้างมาที่ปากช่องพอถึงบ้านก็จะนอนบ้านคืนวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์อีกคืนนึงตีสี่ของวันอาทิตย์ก็ตีรถกลับไปที่ตราด อย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นั่นคือการเป็นนักกีฬาที่เราผ่านมาเราต้องให้เวลากับครอบครัวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวของกับเวลาเรานี่แหละสำคัญมากต้องมาบ้านได้ต้องกลับไปซ้อมได้
2: และของคุณโบล่ะครับอย่างกรณีที่คุณเต๋าต้องไปเก็บตัวซ้อมเรามีการตกลงกันไหมว่าเขาจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าผ
3: ่
2: านช่วงนั้นมาได้ยังไงดีกว่า
3: คือจริงๆแล้วช่วงเวลาของโบกับแฟนนี่คือมันมีช่วงสำคัญที่เราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันก็คือโบก็จะมีเป็นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในช่วงที่เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเราก็จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเป็นภรรยาที่ดีให้เขาก็คือดูแลเรื่องบ้านเราก็จะมีคือเป็นคนชอบค้าขายค่ะก็จะหานู่นหานี่มาทำเพื่อให้ช่วงเวลามันหมุนไปเร็วๆเพื่อก็จะได้แบบว่าเจอเวลาวันที่เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่โบทุกวันนี้ก็คือจะเป็นกำลังใจซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันคือสิ่งที่เขาฝันก็คืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลที่ให้เป็นที่จดจำของทุกๆคนเราก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยกันคุณเต็มที่นะเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ก็คือต้องอดทนแต่ไม่ได้อดทนต่อความรักนะคะคืออดทนในที่นี้คือไม่นานก็จะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วถ้าย้อนไปตอนที่คลอดลูกแล้วต้องเลี้ยงลูกเองขณะที่สามีก็ไปทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ยากขนาดไหนอะคะ
3: เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากตรงที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเขาอาจจะมีบ้างในวันที่หยุดแต่เราก็คือในวันที่เขาไม่อยู่เราจะทุกอย่างคนเดียวทั้งก็คือตั้งแต่อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้างานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท้องแรกค่ะคุณหน่วยก็คือจะเจ็บมากคือเรายังไม่มีความเป็นแม่ไงคะมันคือการเริ่มต้นคือทุกอย่างมันท้อบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะเราจะต้องมีกำลังใจคืออยากให้กำลังใจอะไรเงี้ยร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคือเหนื่อยอะไรก็ลูกก็ร้องเราก็ร้องด้วยคือมันเหมือนเราต้องดำเนินชีวิตคนเดียวมันก็มีแวบเข้ามาในหัวว่าแบบทำไมนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือต้องอดทนเพราะว่าในเมื่อเขาทำหน้าที่หาเงินมาให้เราหาเงินมาให้ครอบครัวเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้คือให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้เขามาพะวงในตัวเราทุกๆเรื่องอะค่ะ
1: แล้วการเก็บตัวของพี่เล็กล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนหรือแตกต่างจากพี่สมจิตแล้วก็คุณเต๋า
4: การเก็บตัวของผมนี่น่าจะเหมือนพี่สมจิตมากนะครับก็คือเข้าแคมป์ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็ซ้อมจนถึงวันเสาร์เช้าแล้วก็จะมีเวลาให้เรากลับบ้านวันอาทิตย์อะไรครับอันนี้คือในช่วงเวลาปกติที่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเป็นโควิดวันอาทิตย์ก็แทบไม่ได้กลับบางทีก็สงสารแฟนก็ไปช่วยแฟนขายหวยอย่างปกติเมื่อก่อนพอซ้อมเช้าเสร็จผมก็กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมบ่ายอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ครับแต่คราวนี้ตั้งแต่โควิดมาก็คือได้กลับแค่วันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็เวลากลางวันก็แอบไปช่วยแฟนขายหวยไม่ได้เพราะเขาบอกว่าห้ามเลยก็คือต้องทำสัญญาเลยว่าห้ามออกไปช่วยแฟนขายหวยเด็ดขาดก็เหมือนเราสบายเนาะปลอดภัยโลกอยู่ในแคมป์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็คือคนที่ต้องออกไปเสี่ยงตลอดก็อันนี้ก็คือข้อดีของแป้งเลยก็คือว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงทุกอย่างออกไปทำแทนเราได้หมดเลยครับ
2: มาถามคุณแป้งบ้างดีกว่าคุณแป้งฮะทุกวันนี้ยังหึงคุณเล็กอยู่ไหมฮะโอ้ยตอบนานคิดนานกว่าจะตอบด้วย
4: พี่เคยเห็นเกลือไหม
2: ทำไมฮะ
4: เข็มเหมือนเดิมตอน
1: แรกเข็มเหมือนเดิมแม่แต่ว่าแบบเคยมาลองนั่งทบทวนดูก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเด็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: หึงอะไรไร้สาระแล้วเขาไม่ได้รู้สึกด้วยเราเหนื่อยอยู่คนเดียวคิดแบบนี้คนเดียวอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ยก็เลยช่วงนี้กำลังพยายามอยู
1: ่คุณเล็กเนี่ยมีเส้นทางที่ชัดเจนก็คือการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วแป้งเองล่ะคะมีเส้นทางหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองบ้างคะ
5: วันหนึ่งเหมือนมีเวทีประกวดร้องเพลงค่ะก็เลยลองแล้วได้ก็เลยสงสัยจะเป็นอันนี้แหละมั้งอะไรเงี้ย
2: ก็คือค้นพบว่าเอ๊ะหรือฉันชอบร้องเพลง
5: หรือว่าเราจะชอบอันนี้นะหรือว่าเราจะชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ย
2: แล้วสรุปชอบไหม
5: ชอบค่ะ
2: ชอบ
5: ใช
2: ่ก็แสดงว่ากล้าพูดได้ว่านี่คือค้นพบว่าสิ่งที่เราชอบคือการร้องเพลง
5: ใช่ค่ะตอนแรกก็ร้องเพี้ยนพอสักพักมันเหมือนพัฒนาไปเรื่อยอะค่ะ
2: ครับ
5: มันก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกมันได้ปลดปล่อยเหมือนได้ระบาย
1: แต่ว่าพอเจอว่าตัวเองมีความสุขกับการร้องเพลงแป้งเองก็ไม่ได้มุ่งไปทางร้องเพลงก็ยังคงเป็นแม่บ้านเป็นทับหลังให้กับพี่เล็กเหมือนเดิม
5: ใช่ค่ะร้องเพลงเหมือนงานลองๆค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆเราต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งพี่เล็กทั้งเดวอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วการเป็นแม่บ้านของน้องแป้งดูแลอะไรบ้างคะภายในบ้าน
5: ก็ทุกอย่างค่ะคือซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำล้างจานคือทำทุกอย่างค่ะ
2: แล้วเรารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชอบเพื่อซัพพอร์ตคุณเล็กกับลูกเรา
5: เคยนอยเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมไม่ได้ไปบ้างเพื่อนโทรมาชวนก็ปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาไปนะอ้าวเดี๋ยวลูกไปหาหมออ้าวเดี๋ยวต้องพาพี่เล็กไปนี่อ้าวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่ได้รักที่จะทำมันหรือไม่ได้มีความสุขที่จะเห็นพี่เล็กไปแข่งที่นู่นที่นี่หรือไม่ได้มีความสุขที่เห็นเดียวแบบไปเรียนหนังสือไปเป็นเห็นพัฒนาการเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนูคงหยุดไปแล้ว
2: แล้วนี่ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะครับ
5: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้ว
1: น่ารักด้วยค่ะ
2: ทั้งคู่สอนลูกยังไงให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิต
5: พยายามบอกเขาในสิ่งที่เราทำได้ค่ะ
2: เคยเจอมาด้วยอะไรเงี้ยหรอ
5: ใช่ค่ะก็อย่างเขามีปัญหาอะไรมาถามอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามพูดให้เขาฟังว่าต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่หนูกับพี่เล็กเป็นคนตาบอดใช่ไหมคะ
2: ครับ
5: เวลาน้องเข้าสังคมที่เป็นสังคมของคนตาดีอะค่ะเขาจะไม่ค่อยกล้า
2: อ
5: ันนี้คือปัญหาที่
4: แก้ไม่ได้เ
5: ลย
4: คือเหมือนเขากลัวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับเราสามคนอะไรเงี้ยแล้วพอไปไหนเนี่ยต้องไปสามคนถ้าเกิดเขาต้องไปคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเลยครับแล้วก็เขาจะติดนิสัยตรงที่เวลาเราหาของอะไรเงี้ยเราก็จะใช้มือควานหาใช่ไหมแต่น้องเขามองเห็นเขาก็ไม่ยอมมองเขาก็ทำเหมือนเราก็คือควานหาเหมือนกันโดยไม่ยอมมอง
2: อ๋อน้องมองเห็นเหรอครับ
4: ใช่ครับเราก็ต้องบอก
5: มองเห็นประมาณ 70%
4: ได้ใช่เราก็ต้องสอนให้เขามองก่อนจับอะไรเงี้ยครับ
2: อ
1: ย่างใส่รองเท้าก็คือถ้าเป็นพี่เล็กกับน้องแป้งก็คือต้อง
5: จับ
1: ต้องคลำคลำจับจับ
4: คลำหาใช่ครับ
1: แต่ลูกก็ใช้วิธีการเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
2: อ
4: ัน
2: นี้คือที่ลูกเห็น 70%
5: ค่ะ
4: ใช่อันนี้ต้องพยายามแก้ครับแต่มันก็ยากที่จะทำให้เหมือนปกติครับ

0: พี่เล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ
1: จ้ะนี่แฟนจะไปร้องเพลงแล้วเหรอจ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่ลูกยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเหรอ
0: ยังไม่กลับมาจ้ะพี่เล็กจ๊ะทำไมน้ำเสียงพี่เล็กดูเศร้าจังล่ะจ๊ะ

0: ยังเซ็งไม่หายอยู่อีกเหรออ
1: ืมพี่เกือบยิงลูกนั้นเข้าแล้วอ่ะแป้งอีกแค่นิดเดียวเกือบได้เป็นตำนานแล้วอ่ะแป้ง
0: ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวก็มีโอกาสใหม่อีกจ้า
1: พี่แก่ขึ้นทุกวันแล้วนะแป้งแล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็เริ่มขึ้นมาแทนพี่กันแล้วอ่ะแต่พี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะแป้งพี่มันห่วยว่ะแป้ง
0: ไม่จริงซะหน่อยพี่เจ๋งจะตายไม่งั้นแป้งจะมาแต่งงานกับพี่เหรอ
1: นี่พี่เป็นนักกีฬามาหลายปีแล้วนะแป้งฉันไปไม่สุดสักทีอ่ะพี่ว่ามันคงใกล้หมดเวลาของพี่แล้วมั้ง
0: ไม่เอานะแป้งเป็นกองหลังให้พี่มาตั้งหลายปีอย่ามาท้อง ง่ายๆสิ
1: ใครว่าล่ะแป้งรู้ไหมแป้งไม่ได้เป็นกองหลังตั้งนานแล้วนะแป้งอ่ะเก่งทุกอย่างนะแป้งเป็นแม่ที่สุดยอดเป็นแม่บ้านที่เก่งมากๆแล้วไหนแป้งจะตามความฝันในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จยิ่งกว่าพี่อีกถ้าแป้งไม่มีคนห่วยๆอย่างพี่มาคอยถ่วงไว้อ่ะชีวิตแป้งอาจจะดีกว่านี้อีกนะพี่ขอโทษนะแป้ง
0: พี่เล็กที่แป้งได้ฝึกได้หัดได้ลองทำอะไรจนเก่งได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้ดีอย่างการร้องเพลงอ่ะก็เพราะว่าแป้งได้มาแต่งงานกับพี่เล็กนะเพราะแป้งต้องคอยซัพพอร์ตพี่แป้งก็เลยเจอสิ่งที่แป้งรักแป้งต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำ
1: คือจะบอกว่าปัญหาที่พี่สร้างให้เนี่ยมันทำให้แป้งต้องเก่งว่างั้นสิอะ
0: บ้าแป้งไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย
1: พี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเดี๋ยวยังไงอะวันนี้พี่ตามไปดูแป้งร้องเพลงนะจ๊ะเมียพี่อะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร้องเพลงเพราะแบบเนี้ยเดี๋ยวนักดนตรีมาแย่งไปพี่แย่เลยนะ
0: ตั้งนานกว่าจะมารู้สึกหึงหวงกันไม่ต้องไปหรอกจ้าอยู่รอรับลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยแหละเวลาพี่ไปแข่งอ่ะก็หายไปเป็นเดือนๆอยู่ใช้เวลากับลูกที่บ้านนั่นแหละ
1: เออชีวิตคนเราอ่ะเนาะพี่ว่าตอนเนี้ยพี่กลายเป็นกองหลังแทนแป้งแล้วมั้ง
0: พี่เล็ก
1: แต่ก็ดีเหมือนกันจ้ะพี่จะได้เรียนรู้ซะบ้างว่าแต่ก่อนพี่ทำอะไรกับแป้งเอาไว้บ้างอะ
0: ขนาดนั้นพี่เล็ก อย่าคิดมากนะจ๊ะต่อจากนี้ไปอ่ะจะไม่มีกองหน้ากองหลังแล้วนะเราจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาคอยประคับประคองกันไปนะจ๊ะพี่

0: aufgelegt, na ja?
1: ต้องถามพี่เล็กนะคะว่าอย่างในละครเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะวันที่เราชนะเราก็ดีใจวันที่แพ้ครอบครัวภรรยาน้องเดลอยู่เคียงข้างกับพี่เล็กยังไงคะ
2: ช่วงหลังแข่งผมจะได้คุยกับแฟนกับลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างก่อนไปแข่งเนี่ยเดลเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปเชียร์ว่าพ่อเล็กสู้ๆพ่อเล็กสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอยู่ข้างใจมากกว่าเพราะตอนไปแข่งอ่ะเรากดดันอยู่คนเดียวแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไม่บอกใครไม่ได้ว่า

0: ตรงนี้กดดันมาอะไรเงี้ยก็คุยได้อย่างคนเดียวกับสองคนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ย
1: ดีใจไหมคะเวลาที่น้องเดลอัดคลิปเสียงไปเชียร์คุณพ่อ
0: ก็ดีใจครับแล้วก็มันแล้วเพื่อนเขาก็ไปเปิดให้ฟังไว้ก็ดูแบบฮ่าฮ่าดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีสาวๆอยู่คือเขาก็รีบเอาคลิปนี้มาเปิดเลยพ่อเล็กสู้ๆเล็กสู้ตัดกำลังเลยคุณแ
2: กอ๋อตัดกำลังไปก่อนเลย
0: ใช่มันก็เลยดูฮ่าๆดี
1: ค่ะกลับมาถามที่น้องแป้งนะคะคือเราได้เห็นแล้วว่าความสุขของผู้หญิงคนนี้ก็คือการดูแลครอบครัวแล้วก็การร้องเพลงแต่มันก็มีแวบความคิดมาเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่เล็กเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเขาได้มีโอกาสเดินตามความฝันของเขาแต่ว่าน้องแป้งเองไม่มีโอกาสได้เดินตามฝันของตัวเองความคิดเนี้ยค่ะความน้อยใจนี้มันมาจากไหนคะ
3: มันเกิดจากการที่เราประกวดแล้วได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนั่นแหละค่ะแบบรู้สึกเสียดายแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็พอคุยกับเพื่อนแล้วได้กำลังใจดีๆมาก็เลิกอะค่ะหายไปเหมือนชีวิตเรามันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแค่ครอบครัวแล้วอะไรเงี้ย
1: ก็เลยไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ออกไปร้องเพลง
3: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้มากกว่าดูแลลูกดูแลครอบครัว
3: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบถ้ามีแบบงานหรืออะไรเงี้ยที่เขาเพื่อนชวนใหม่หรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราไปได้เราก็ไป
2: พลังของคนเป็นแม่เนาะยอมได้ทุกอย่างเสียสละได้ทุกสิ่งจริงเอางี้มาถามทั้งคู่ดีกว่าครับว่าความสุขของทั้งคู่ในทุกวันนี้คืออะไรเริ่มที่แป้งก่อน
3: ก็ความสุขเหรอคะ
2: ครับ
3: ก็เหมือนเป็นการอยู่ตรงนี้แล้วได้มองเห็นความสำเร็จของทั้งเดลแล้วก็พี่เล็กอะค่ะทั้งคู่แล้วก็ได้มองเห็นว่าเออเนี่ยเหมือนครอบครัวเรามันเริ่มมาจากศูนย์เลยอะค่ะจนปัจจุบันนี้คือแบบมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่เป็นมาตลอดค่ะ
0: สำหรับผมก็คือมีครอบครัวอย่างเงี้ยครับมีลูกมีแม่แล้วก็อยู่ด้วยกันกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือความสุขที่ผมคิดไว้ในอนาคตก็คือผมเกษียณเดลอาจจะมีหลานแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยที่ไม่ต้องไปลำบากเหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่เราลุ้นไปด้วยกันก็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะครับก็เหมือนที่แป้งว่าก็คือเหมือนบริษัทเล็กๆที่มีรายได้แค่ศูนย์แต่ไต่เต้ามาเป็น5 บาท 10 บาท 100 บาทอะไรเงี้ยเรารู้สึกก็ตื่นเต้นไปกับมันอะไรเงี้ยครับ

0: แต่เป้าหมายสำคัญของทั้งคู่ก็คือลูกชายวัยกำลังน่ารักเลยนะคะน้องเดล
1: ครับและนี่ก็คือน้องเดลลูกของแม่แป้งและพ่อเล็กนั่นเอง
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: น้องเดลอายุ8ขวบใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เคยไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมว่าพ่อเดลเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยครับ
1: เคยเราภูมิใจไหมที่พ่อเราเก่ง
2: ภูมิใจครับ
1: ภูมิใจมากไหมลูก
2: มากครับ
1: มากนี่ไง
0: ค่ะแล้วเวลาที่คุณพ่อไปแข่งเดลให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะ
2: บางครั้งก็โทรไปหาพ่อครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าพ่อสู้ๆครับ
1: อ๋อพลังมันมาเต็มเลยไหมคุณเล็กเวลาที่เราได้คำเชียร์จากลูกเรา
3: ก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบเคยจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่าคิดว่าพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกดันมาถามแบบพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เตะบอลเลยนะผมก็เลยกลับไปเล่นใหม่ผมรู้สึกว่าเอ้ยลูกอยากให้เราเล่นอยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ผมก็เลยพอลูกเชียร์ผมก็แบบมีพลังใจอยากจะสู้ต่ออะไรเงี้ยครับ
0: น้องเดียวเวลาเชียร์คุณพ่อบอกว่าพ่อเล็กสู้ๆแล้วเวลาน้องแป้งเชียร์พี่เล็กอะคะ
4: เดี๋ยวนี้จะมีเหมือนเป็นถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็ตามดูใน Facebook ในอะไรที่เขาถ่ายทอดสดอะค่ะแล้วเราก็จะเอามาบอกเขาว่าเออลูกนี้พี่เล็กยิงแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนแสดงออกให้เขารู้ว่าเราดูอยู่อะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: แล้วมันมีผลกับเราไหมเวลาที่เรารู้ว่าครอบครัวเราดูเราเวลาแข่งมันมีผลไหมครับคุณเล็ก
3: มีครับเพราะว่าจริงๆรายละเอียดในการเล่นเนี่ยคือเราถามโค้ชก็จะได้อีกแบบนึงถามเพื่อนที่ดูก็จะได้อีกแบบนึงผมคิดว่าคนที่บอกกับผมได้ดีที่สุดก็คือแฟนสามารถติเราได้ชมเราได้คือเราจะรู้รายละเอียดมากที่สุดเลยว่าเออพี่เล่นตัวนี้มันไม่เวิร์กนะต้องเปลี่ยนใหม่เล่นอย่างเงี้ยเออดีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราถามคนอื่นเขาบอกเอ้ยดีแล้วไว้ก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเหมือนกันบ้านมีแฟนคอยดู
1: คือคนนี้แหละคือคนเดียวที่จะพูดความจริงกับเราที่สุด
3: ใช่
1: มาถามน้องเดลน้องเดลรักคุณพ่อคุณแม่ไหมลูก
2: รักครับ
1: รักขนาดไหน
2: รักมากเลยครับ
1: รักมากโอ้น
0: ่
1: ารักจังเลย
0: พี่เล็กอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้แล้วก็น้องแป้งบ้างคะสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยได้บอกกันมาก่อนนะคะพี่เล็ก
3: ขอบคุณแล้วกันครับที่แบบที่มีกันในวันนี้ครับก็คือเอาลูกชายก็คือทำให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนลัคกี้บอยแล้วกันถ้าเกิดผมจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างถ้ามีเขาอยู่ผมคิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วก็ส่วนแป้งก็คือเป็นกองหลังชั้นดีเป็นแบ็กอัพที่ดีครับก็ขอบคุณที่มีเธอแล้วกันครับ
0: แล้วน้องแป้งล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล็กและน้องเดลบ้างไหมคะ
4: คิดว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเหมือนได้มาเจอพี่เล็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่ทนนิสัยแย่ๆของเราได้ขนาดนี้ค่ะแล้วก็อย่างน้องเดลค่ะคือเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อให้หนูโตขึ้นจริงๆก็คือรักค่ะรักทั้งสองคน

0: แขกรับแชร์นะคะถามพี่สมจิตนะคะ
1: ค
0: ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติครอบครัวมีผลกับเรามากขนาดไหนในการไปสู้ศึกแต่ละครั้งอะคะ
2: ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆอาชีพนะครับครอบครัวคือสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสถาบันที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะทำให้ลูกเราญาติพี่น้องเราครอบครัวเราที่เป็นครอบครัวเดียวกันจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ก็คือครอบครัวนี่เองถ้าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่างเห็นแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกันนะครับแฟนผมเมื่อก่อนก็ทำงานแต่วันหนึ่งก็ต้องหยุดจากทำงานเพื่อมาดูแลครอบครัวถ้าต่างคนต่างทำงานชีวิตวันนี้อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่หน้าที่ของแต่ละคนว่าควรจะทำอะไรเพราะฉะนั้นผมนึกมองว่าหน้าที่ของครอบครัวหน้าที่ของที่มีความสุขต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างครอบครัวของคุณเล็กกับคุณแป้งก็มีความสุขนะในครอบครัวที่แบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันมีเหตุผลซึ่งกันและกันถึงจะมีครอบครัวทุกวันนี้มีความสุขได้เพราะเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็มั่นใจมั่นคงครอบครัวก็จะมีความสุขตลอดไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคุณโบล่ะครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ที่เสียสละดูแลครอบครัวเพื่อให้สามีของเราได้ไปทำตามความฝันและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ฟังเรื่องราวของครอบครัวนี้ในวันนี้แล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องนับถือเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูฟังแล้วมันดูอบอุ่นนะคะคือต่างคนต่างที่แบบอีกคนนึงก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในเรื่องกีฬาฟุตบอลอีกคนนึงก็คือเป็นแม่ที่ดีโดยที่ดวงตาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่คนธรรมดาที่เป็นกันแต่เขาทำหน้าที่ได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเพราะในส่วนตัวของโบเองเราก็ยังเป็นกำลังใจให้สามีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตลอดแต่คือในส่วนของเขาอ่ะมันเพอร์เฟกต์อะค่ะคือสุดยอดทั้ง3คนอย่างเงี้ยเลยอะค่ะ
1: ครอบครัวนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยนะว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะมุ่งมั่นเพื่อลูกให้มีอนาคตที่ดีสิ่งที่เราคุยในวันนี้จะทำให้คนหลายๆคนที่สายตาดีเริ่มกลับมามองที่จิตใจตัวเองจิตใจคนในครอบครัวว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวนี่แหละไม่ต้องพูดถึงการคำว่าแม่ที่ต้องดูแลลูกอย่างคุณแป้งนี่ไม่สายตามองไม่เห็นด้วยยังทำได้ดีขนาดนี้บางทีอาจจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนที่มีสายตาที่ดีเริ่มคิดว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่ควรบ่นเนาะผมว่าครอบครัวนี้สร้างแรงบันดาลใจได้ในหลายมิติหลายทิศ

0: ทางมาก
1: ๆเห็นด้วยกับพี่นิกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักภายในครอบครัวสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเปิดตาก็คือการเปิดใจให้กันและกันนะคะหวังว่าชมรายการวันนี้แล้วเราจะรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันขอบคุณพี่เล็กขอบคุณน้องเดลน้องแป้งค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่สมจิตขอบคุณน้องโบค่ะ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะพิเศษสำหรับรายการเราจะลา

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบ

0: และบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูล

ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

dalam, pengen emang ngewah.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถ

0: อยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
2: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
3: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
4: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะคงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
4: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
0: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
2: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
4: ้เองพูดอะไรของเองวะ
2: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
0: ข้าว่า
4: เอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
2: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
2: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
4: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
2: ใช
4: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆงั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
2: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไห
1: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
3: เองเห็นรีโมทไหม
1: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
3: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
4: ้ให้มันได้นี้สิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
4: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
5: ไป
4: เฮ้ยไป
5: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เนี่ยครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

ือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เป็นยังกันทุกเจ้าคะไปใส่บ้าล่ะนี่
2: ไปขายเอียง
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดปะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายป่ะนั่น
6: เปิดยาวออกครับพี
5: ่มีกงมือถือก็จะแม่โอ้ย
4: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
6: ตัวใหญ่บ่
7: ต
6: ั
7: วใหญ
6: ่โอ้โ
7: ห
6: เรือไหลป
7: ะ
6: เนี่ย
7: ลังเมื่อกันเลย15โล14โลแล้วเจ
6: ้ไหนปลาบักแก
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
6: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จักกี่สูงบ่สูงเด่น
8: นี่ให้ร้องเบิ่ง
6: โอ้โอ้สูงสีอยู
4: ่บ่ทันสูงปี
6: ปันนี่มันยังบ่จัด
9: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
8: กัดให้มันน้ำไหลไหลได้มั้ย
6: เจ้าของทีมเบิ่ง
8: มาเน
1: ื้อยายเป็นอย่างเน
10: าะแค่สีลูกขาวไม่ล่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
10: เกี่ยวทงฝุ่นคนขาวโบราณคนนั้นจะของหน้าคนสีบอกให้เอาลูกขาวปันได้เป้งปันสำหรับคนบ่มีจะของหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำเฮาสีหน้าเฮามาเกี่ยวเอาเฮาได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
10: า
1: ะ
10: เม็ดขาวก็งาม
4: ไปทั้งน้อย
7: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
4: ก็จะอยู่ตามทุ่งหน้าตามบ่อตามนังนี่แหละครับ
6: ที่วันโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
6: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวประตูหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
11: สีใดเขาทุกสีครับ
12: นี่ก็มีรอยอีกที่บังครับ
4: ได้เห็นอยู่บ
11: ่จริงคิดไปสักนะ
4: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับที่ได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
13: ไปใส่การ
14: ไปอีจู้ครับครับปลาไหล
13: เนี่ยมากกันจะค้นจะขั้นครับนี่
14: 7ขั้นครับ
13: 7ขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
6: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะสำหรับกลุ่มน้อยกับทีมของไอโก้นะครับ
0: นำทีมโดยโก้หัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
15: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกับกินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
6: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ใหญ่ขนาดนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงได้หรอครับเพราะผู้งานสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการนี่กันสิเที่ยวเบิ่งกันจังซี่
2: เที่ยวเที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยๆเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยๆครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
4: ดึงออก
3: ไ
4: ม่ได
3: ้โ
4: ย
3: ่
4: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นี้สิมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ใช
2: ่ครับมาคบกันแล้วแต่ที่ออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินข้าวที่นำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวหิวข้าวจ้ะนี
5: ่พี่ดังเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวมาหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
7: าเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันเนี่ยกินยังกระแสบของเฮ้ยจังไร
6: กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
7: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบธรรมดา
8: อยู่บ้านบ่เคยกินข้าวนอกบ้านเลย
7: คุณลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
7: มีแต่ซุ่มนี่แล้วมาเรามีใครมาที
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
7: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหรอก
2: ก็คนสุกี้ครับคนอัตยาใส่ดีครับคน
1: มันรบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
9: บัว
1: บ่ห่วงบ่
9: บ่มีไฟห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
10: มาแล้วก็ขี่หน้า
2: เ
10: ดียว
2: เดียวเออที่นี่ไปทางไหนแต่คนนี
8: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจะออกแล้วครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนแดงไปไปไปไปไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้ายรถพอดีครับ
2: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าแหละครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
2: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มาน้ำมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
2: นายไปบนแล้วบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกะบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
2: เอากะเบื้องบอลนั่นก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
2: ปลาไหลมันมักงงจังสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายจนหมกตึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
7: เอานี่ครับพวกเศษงาเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
2: อันปากกระบอกไปข้างผิว
0: จากนั้นก็จะเขย่าในปากอีจู
7: ้มีลายมังปลาไหลหลาย
2: ต้องเขย่าก่อน
1: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแหม
2: ผมเฮเขย่าบ่คือหมูก็ยังว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควกแควกแควกตลอดเวลา
2: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นลอบลาไหล
1: เนี่ยก็เฮ็ดแล้วปานนั้น
11: ไอ้มันแตกไว้สุดเพื่อแต่เฮาไปยกเล่นๆมันก็ว่ามันได้แตกมันซ่าไปนํา
7: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่ครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อลอบละไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
6: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับ
2: นี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
2: จอมปลวกบ้านเฮานี่แหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาก็เลยเฮ็ดตามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
11: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นถิ่นที่ปลวกกินหอมกว่ากัน
12: มีเมย์ขาวๆปลวก
7: อันนี้สูตรผมหรอคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
12: เสี้ยวเนี่ยครับหลอดเดียวนี่แหละ
7: แค่นี้ก็พอ
12: เออแค่นี้ก็พอ
2: มันโมเมนต์เสียวเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแค่รอบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
2: ใส่มันมองๆก็
11: ง่ายมองก็ยากท่องเที่ยวก็คือมองยากก็ใส่ยากมองได้ง่ายก็ใส่ง่าย
2: ได้คือเขาไปลึกแค
7: ่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อไม่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
2: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็ค้นพื้นที่นําครับ
5: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
2: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทางโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนแดงก็เลยพากันลองมาเบิ่งครับสุ่มมาค่ำไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลาย
7: นี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
11: ก็คือว่ากันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนค่ำเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำไม่หยุดพักนะครับ
7: นี่นะครับ
2: ยังไง
11: ครับบุกปลาหน่อยนึง
2: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาแล้วไปตามไปหาหุ่นเขาหุ่นน้ำเฮา
1: ค่ำนี่เวลามันเป็นอุปสรรคกว่าค่ะยามมืดยามค่ำ
7: แม่นเลยครับแม่นครับมันบ่ได้แจ้งหูแจ้งได้จังซี่นะ
1: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
7: นี่ครับตํานี่ก็คือว่า5โมงกว่า
11: ไปตามไป
7: สิจังได
11: ้โอ้เอาขึ้นไปดังหูเขา
0: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
7: เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนนะครับเขามันมีอย่างไร
1: กันเท่าไหร่
5: กัน ทอนถูกสิทอดหร
7: ือ
5: เปล่า
7: ทอดแล้วครับนี่ตำนี่ก็กินอยู่นี่บ่เหมือนแล้วนี
2: ่ไหนๆๆมาแน่นี่นั ังจากกันใส่จู้เทศกันที่พระมากินข้าวครับก็จะบอกว่ากันนั่งคุยกันก่อนครับว่าจะกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่ก็จะแยกกันกันพักผ่อนครับ
5: น้ำกันเหรอคะ
2: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
13: เช้าเดียว
2: ครับเช้าเดียวเลยครับ
7: เวลาออกมาสิกะกินหอลูกหอเมียอยู่ครับพอออกมามันกะบ่มีกินครับ
14: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวทุกในคนไอ้อยู่เฮียนน่ะครับ
15: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
0: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
15: นอนใต้ร่มอย่างหมอกมันลง
0: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
15: นอนแล้วครับ
0: ฝันดีนะครับพี่
1: กันออกมากูอีจูจักมองครับเพิ่น
16: ที่3ครับที่3
0: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจูต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
2: นี่ครับได้1ตู้1เต็มครับนี่หมานๆ
0: อีจูที่วางไว้เมื่อวานทําหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
2: โอ้ยกงก็ถือไปดิแม่โอ้ยไม่ต้องว่ากัน
14: นี่เดี๋ยวตัวนึงครับนั่นที่ได้เถอะติดบ่าย
2: ถือครับถือสองตัว
12: ได้ว่าต่ะ
2: บ่เอาบ่ถือเลยเอาบ่เลย
12: บ่มีเลย
2: มาบ่เฮ้ยได้บ่
12: ต
2: ั
12: วเดียว
2: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้สองตัว
14: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
1: อ้าวหมานหมาน
12: บางนี่เดี๋ยวสองตัวครับเนี่ย
1: สายเป็นยังไง
13: หาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกอายุด้วยครับ

0: อุ้ย
1: โอ้บ่ถือแล้วล่ะครับเฝ้าอีกแล้ว
2: หมาน
1: บ่หมานถ้าถือหนักๆไปออกไปมีเย็นไปนึงก็ภูมิใจเนาะหันบ่มีเย็นออกไปถือย่างออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อย

0: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมกับโชคได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
1: ่ได้กับสองโลครับนี
2: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็ที่มีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มือล้างงวดหน้ามาใหม
3: ่จักโบกว่า
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
4: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาเธอเรียกน้ำเขา
0: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็นไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
5: ว่านหาโลครับผมเมื่อนี้มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครหมานบ่หมานครับ
6: โอ้ได้บ
2: ่ได้อยู
4: ่บ่จวดเลย
2: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังได๋หมานบ่ทางนั้น
6: บ่ได้อุ้มบ
4: ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
7: ไปเลยบ่เฮา
2: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
8: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
9: พ่อได้อยู
2: ่ได้พ่อได้อยู่
10: คร
2: ับ ได้คนละ3 4โล2โล
9: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอก
11: ปลาไหลที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
9: ่เอาไปส่งตลาดครับ
2: หูเป็นคนทำงานก็ขายเบิดตะแล้วน้อยก็ขายน้อย
12: ส่วนใหญ่ใส่ทงปวยนี่แหละครับ
13: ตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
0: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
2: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
0: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
2: เราเอาฟางรองให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตาย
14: ครับก็เก็บได้ด้วยจ้ะ
2: เอาวางไว้เลยครับ
15: ดีเฮ็ดยังบ่นี่แล้วๆ
2: ก็แล้วไปเจ็บเตี้ย
0: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
16: เจ็บเต้นครับ

0: นที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโก๊ะก็เช่นกัน
1: วันนี้เท่าไหร่นะ
2: ได้โล่2ครับ
1: อ๋เลยแก้แค้นใช่ไหม
2: ครับผมแม่นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
0: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
3: 2,703 บาท
0: เสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ขายปลาไหลที่ตลาดปลาเพื่อนเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
1: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
3: ครับอยู่ได้ครับ
4: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เมตถามอ่ะหลับ
1: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
4: ใส่กะละมังสีละจระกระไทยน้ำออกทายทุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
5: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับจังไรผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้พุ่นล่ะครับคอยสิเศร้าได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมือหลังก็มีครับมือหน้าก็มีใหม่
0: โก๋บอกว่าตัวเขาเองนั้นนอก

0: จากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
1: ย่างปลาไหลร้อนๆครับแซ่บ

0: ังหัวใจ
1: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโก๋แล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
2: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับแต่มันได้หลายครับทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายธุรกิจได้ดูเรื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
1: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้ชาวบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดินรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคักษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ. 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือฮื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: น
1: ะใช
0: ่ๆๆแล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือปะนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ถ
1: ูกต้องแล้วมันคือเก้าอี้เกิด
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: ครับนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป
1: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรไอ้ทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบิน
1: อ่
2: ะใช่ใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้อะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: น
2: ั่
3: นอันนี้ค
2: ือหัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
1: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้คร
2: ับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่จะไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าแต่วันนี้หลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นิ่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอ๋อนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช
0: ่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้
0: ย
1: ไม่ถึงมัดครับใช้แค่6 แผ่น
0: เองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ
0: ่ก็ราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี
0: ้
2: โอเค
0: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จ
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่หัวใสรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ใหญ่แล้วน
1: ี่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องได้ราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
2: เตาอ
0: ยู่อย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลย
1: พี่สาวโอ้ยเลยรู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
2: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนน
0: ี
2: ้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป
1: ้
0: องกันเชื้อราด้วยอ
1: ัน
0: นี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเนื้อไม้น
1: ะ
0: ของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ไปฉุ

0: น้ำมันจะ
1: ก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราก
0: ลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: นะ
0: ฮะแบบไม่มีสี
1: เวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
1: ค่ะ
0: มันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: น
0: ี่แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู
1: ่เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดหนึ่งเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้องใช้เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: มาหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี่ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
3: ไม่ไปได้ป่ะ
4: ไม่น่าได้
3: เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช
3: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
7: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
8: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
3: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
8: หรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
3: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
3: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
9: เฮ้ยไม่คุย
3: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
9: เฮ้ย
3: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
9: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
3: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
9: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
3: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
9: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
3: ปืนอ่ะพี
9: ่เออ
3: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
9: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
3: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
3: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
0: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
3: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
11: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
12: เซฟติกิซอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
13: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
14: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
13: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
14: สะอาดสุดเลยสะอาดตัวคนซื้อนี่แหละ
13: ไป
6: นี่มันเขาชุดนี้ถึงผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
13: เหลือสองถือก่อนนะถือก่อนนะอันหนึ่งอันสองต่อไปเอาอะไรดี
6: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
13: ใส่ลูก
15: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
16: เข
15: ้
16: าใจ
15: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครครับ
0: แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี่เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้ดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่นั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือมันมีระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิ
8: อุ๊ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
7: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอ่ะหมดหวังอ่ะสงสารเขามากเลยอ่ะค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
7: ใจเนี่ยอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
8: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะหืมจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
8: น่าดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
6: ่สุดยอดเลย
7: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
6: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
5: ป พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
8: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
7: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
9: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
8: แยม
9: เอาแฟ้มงานนะ
5: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
9: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
0: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
1: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ ค่อยๆคืบคานไปนะครับ คุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
10: ้ตอบกอค่ะ
1: ได้ครับ
10: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได
10: ้ค่ะ
1: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณครับคุณทัพประสานได้ไหมครับ
3: ขอเป็นข้อขอละกัน
1: ไม่ได้
3: เพราะไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องแบบการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
1: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
3: ใช่ครับประมาณนั้น
1: น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
2: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
1: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
2: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆอะค่ะก็สามารถดำเนินการได
1: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
2: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
1: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
2: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
2: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
1: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
2: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
1: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
2: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลัก เกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
1: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
2: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
1: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัว เอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
1: เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
11: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
12: ค่ะ
11: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
13: จะ
11: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
6: เ
11: อ๋จะ5โมงแล้วเหรอ
6: จิลลี่เป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
11: ก็หมาที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพามันไปหาหมอค่ะ
13: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ๊ะเก่ง
11: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
6: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
13: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะ

0: เลี้ยงหมาแล้วเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
1: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
2: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละที่เอามันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อ่ะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
1: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
2: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
0: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
1: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิ
2: บทลงโทษเหรออ านแล้ว
0: ว่าไง
2: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอา ก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้ว
5: กดครับ
4: คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
6: อ๋อคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
4: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
6: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
4: ใช้เวลานิดนึง
6: ใช่คร
4: ับขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
7: ตอบสั้นค่ะ
4: 15วันเพราะ
7: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
4: น่าจะเป็นการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
8: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
4: 15วัน
8: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
4: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
8: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
4: ค
8: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
4: ่จะไปยื่น
8: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
4: ครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
3: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
4: นะ
3: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
4: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
3: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
4: จะทำยังไง
3: ใช่ค่ะ
4: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายๆกับกฎหมาย

0: เพื่อประชาชน
1: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
0: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายๆมาถาม
1: สบายสบายสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
0: ว่ามาเลยครับ
1: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
0: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้

0: อื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
1: เออ
0: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
1: ์
0: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย
1: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
0: ่
1: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย์
1: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะฮะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ตาย
0: ส
1: ัญญาเช่าเลิก
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะบ้านของเขา
1: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
0: นั่นน่ะสิคะ
1: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
0: 1ปี
1: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายเนี้ยมีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
0: 1ปีค่ะ
1: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
1: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
0: ่นั่นแหละค่ะ
1: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
0: ค่ะ
1: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
0: ่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
0: ้
1: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งอาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
0: ๆ
1: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
0: ค่ะ
1: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
0: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
1: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
0: ไม
1: ่
0: คุ้มกัน
1: มันเกินปีก็เป็นไปได้
0: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
1: ดีแล้วครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ข
2: อบคุณผู้ดำเนินการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญา

0: ที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม